0: ื่อวานนี้นายจตุรงค์อัศวไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
1: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
0: นายอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
2: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
4: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลัก ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
5: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต 2 ล้านบาทกรมปปเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทําการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1.3 แสนถึง 1.4 แสนคนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิตที่ด้านผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
10: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดรีฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
3: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสุดดมไอระเหยสารเคมีประเภท4-5หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
10: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่

0: ษรสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมแต่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะจิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมแต่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

0: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 33 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
1: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40 เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30 นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอรรถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
11: สวัสดีค่ะโอค่ะ
10: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
11: ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณ190,000 ลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่น่ะตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยประมาณ 190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้เอาออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึกนะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีกันนะให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านรัฐมนตรีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการโดยไม่ได้อนุญาตนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
10: ค่ะทะเลค่ะคะเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
11: ค่ะต้องเพิ่มเงินอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Data Center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็ จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนและจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
10: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
11: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
10: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่ทำ Data Center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
11: วันนี้ได้ติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
10: ค่ะทะเลค่ะคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
11: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้ make sure ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
10: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
11: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับปันเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมในร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
10: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
11: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ data center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
10: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ data center ไหมคะ
11: มีค่ะถูกต้องค่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออกระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับdata center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
11: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท data center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกเสนาธิการเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ data center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ data center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุมสี่เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
15: 1. คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ 2. ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว 3. ความคุ้มครองแต่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปปอนี่นะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายใน15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาน
14: อกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผลิตชาติสำแสงถูกรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถพอเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
16: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ
17: ์นกกงหัวจุกหรือนกกระหล่ำโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทำให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกงหัวจุกหรือนกกระหล่ำโขน
16: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันทีเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
18: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
6: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่า
19: หลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
20: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านดินใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านดินใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเข้าบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆทุดโทรมลงแล้วสุดท้ายสิทธิ์ถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเศรษฐกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
19: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกหนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
21: Bangkok Gems and Jewelry Fair World Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

าระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

ื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเรื่องที่มักจะพูดถึงอยู่เสมอๆก็คือเรื่องภาวะกระดูกพรุนกับการรับประทานแคลเซียมนะคะคำถามที่มักจะได้ยินตามมาบ่อยๆอีกเช่นกันก็คือเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจำเป็นต้องรับประทานยาแคลเซียมเสริมหรือไม่แล้วควรรับประทานเท่าไหร่จึงจะเพียงพอถ้ารับประทานแล้วจะมีผลข้างเคียงเป็นอันตรายเช่นทำให้เป็นนิ่วหรือไม่แคลเซียมเป็นเกลือแร่ที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายทำหน้าที่ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อการส่งสัญญาณประสาทและยังเป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกช่วยให้กระดูกแข็งแรงอีกด้วยนะคะร้อยละ99ของแคลเซียมในร่างกายถูกเก็บสะสมอยู่ที่กระดูกเมื่อร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอกับความต้องการร่างกายจะมีกลไกในการสลายแคลเซียมออกมาจากกระดูกและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดถ้าร่างกายขาดแคลเซียมเป็นระยะเวลานานๆก็จะเกิดภาวะกระดูกพรุนตามมาได้ค่ะปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอนั้นขึ้นอยู่กับอายุในวัยแรกเกิดถึง6เดือนต้องการแคลเซียมเพียง400มิลลิกรัมต่อวันวัยผู้ใหญ่ต้องการแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ในวัยสูงอายุทั้งชายและหญิงต้องการแคลเซียม 1,500 มิลลิกรัมต่อวันค่ะสาเหตุที่ผู้สูงอายุต้องการแคลเซียมมากกว่าวัยอื่นๆนั้นทั้งนี้เนื่องมาจากลำไส้ของผู้สูงอายุดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงโดยเฉพาะผู้หญิงที่หมดประจำเดือนโดยมีสาเหตุมาจากฮอร์โมนเพศที่ลดลงค่ะร่างกายของคนเราได้รับแคลเซียมจากอาหารที่รับประทานนะคะเช่นนมปลาเล็กปลาน้อยเป็นต้นโดยลำไส้เล็กจะดูดซึมแคลเซียมได้ร้อยละ10-40ของอาหารที่รับประทานปัจจัยที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเช่นการได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอการรับประทานอาหารโปรตีนการได้รับน้ำตาลแลคโตสจากนมภาวะเป็นกรดในกระเพาะอาหารเป็นต้นค่ะปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้มีการดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นส่วนปัจจัยที่ขัดขวางการนำแคลเซียมไปใช้ได้แก่การได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีไขมันมากมีใยอาหารมากเกินไปการดื่มกาแฟดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมมากการสูบบุหรี่จัดรวมทั้งในภาวะที่กระเพาะอาหารเป็นด่างเป็นต้นค่ะผู้ที่สมควรได้รับแคลเซียมเสริมนะคะคือผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมอย่างเพียงพอในแต่ละวันซึ่งในทางปฏิบัติมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาเม็ดแคลเซียมนะคะคือ 1. เพื่อการรักษาเช่นในผู้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่รับประทานแคลเซียมได้ไม่เพียงพอเป็นต้นค่ะ 2. เพื่อเสริมหรือทดแทนการสูญเสียแคลเซียมจากร่างกายเช่นในกรณีการให้แคลเซียมในสตรีสูงอายุที่หมดประจำเดือนเพื่อช่วยชะลอการสูญเสียมวลกระดูกเป็นต้นโดยยาแคลเซียมที่นิยมใช้ในประเทศไทยและมีราคาไม่แพงคือยาแคลเซียมคาร์บอเนตเพราะมีแคลเซียมสูงที่สุดคือ40%ของน้ำหนักยานะคะส่วนยาแคลเซียมชนิดอื่นๆมักจะมีปริมาณแคลเซียมในเม็ดยาน้อยราคาสูงและบางชนิดยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยผลไม่พึงประสงค์ของยาเม็ดแคลเซียมคือท้องผูกท้องอืดแน่นท้องถ้ารับประทานแคลเซียม

ยามากกว่า500มิลลิกรัมใน1วันควรแบ่งรับประทานวันละ 2-3 ครั้งภายหลังรับประทานยาแคลเซียมควรดื่มน้ำตาม1แก้วและดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย 8-10 แก้วเพื่อป้องกันภาวะท้องผูกค่ะ 3. สามารถรับประทานยาแคลเซียมร่วมกับนมได้เพราะน้ำตาลในนมจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมไม่ควรรับประทานร่วมกับยาลดกรดในกระเพาะอาหารเพราะจะขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมค่ะและไม่ควรรับประทานยาแคลเซียมร่วมกับยาบำรุงธาตุเหล็กเพราะแคลเซียมจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะ 4. ควรรับแสงแดดอ่อนๆในเวลาเช้าหรือเย็นเพื่อรับวิตามินดีซึ่งช่วยในการดูดซึมแคลเซียมค่ะและ 5. ผู้ที่เป็นนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยาแคลเซียมนะคะท่านผู้ฟังคะเราคงจะพอทราบเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและยาแคลเซียมกันพอสมควรแล้วนะคะสรุปว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือการรับประทานแคลเซียมจากอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในที่ที่มีแสงแดดอ่อนๆนะคะ

สำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเรื่องแรกนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ AI Passport นะคะเชื่อได้ว่าหลายคนก็อาจจะเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้แต่หลายคนก็อาจจะไม่ได้ลงทะเบียนเพราะว่าอาจจะเกรงด้วยความปลอดภัยต่างๆนะคะเลยการนำข้อมูลที่ต้องกรอกเนี่ยไปใช้หรือว่ากลัวข้อมูลรั่วไหลก็แล้วแต่เลยนะคะเป็นเรื่องที่แล้วแต่ว่าใครอยากจะใช้หรือไม่ใช้นะคะซึ่งสำหรับ AI Passport เนี่ยนะคะหรือว่า AI Pass ที่เราเรียกกันสั้นๆเนี่ยเขาก็เริ่มใช้กันตั้งแต่เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสดช.ค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะคะประกาศเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยเรียกเต็มๆก็คือไทย AI Pass นั่นเองนะคะโดยโครงการนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะซึ่งก็เป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันเป้าหมายการยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI literacy และก็ควบคุมกับการส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงค่ะหรือว่า AI adoption เพื่อพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานเพิ่มผลิตภาพและก็สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในระยะยาวด้วยนะคะกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ก็ครอบคลุมมาตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปจนถึงผู้ประกอบการนะคะซึ่งประชาชนที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์นะคะ aipass.go.th เพื่อเข้าถึงเครื่องมือ AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายค่ะรวมมากกว่า30โมเดลได้ทันทีนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปตั้งแต่เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่พุ่งสูงกว่า 1,349,825 คนภายในระยะเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ถือเป็นเครื่องสะท้อนความตื่นตัวและก็ความต้องการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของคนไทยได้อย่างชัดเจนที่สุดนะคะแพลตฟอร์ม AI Pass นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นศูนย์รวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้โมเดลที่เหมาะสมกับงานได้โดยไม่ต้องสมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการหลายรายแยกกันนะคะโดยโมเดลภายในแพลตฟอร์มครอบคลุมทั้งงานด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกค่ะไม่ว่าจะเป็น GPT 5.6 Solนะคะแล้วก็03 Deep Research ค่ะ Cross Opus 5นะคะ Gemini Pro ค่ะ Nano Banana Pro นะคะแล้วก็ยังมี Lilia 3 Pro ค่ะ Sonar Reasoning Pro นะคะCDEAM 4.0 นะคะแล้วก็มี CDance 2.0 ด้วยค่ะซึ่งผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์สามารถที่จะเริ่มต้นจากการใช้งานทั่วไปเช่นการค้นหาข้อมูลสรุปเอกสารร่างข้อความคิดแนวทางการทำงานหรือสร้างภาพประกอบนะคะก่อนที่จะขยับไปลองใช้โมเดลและก็รูปแบบการใช้งานอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ AI Pass ก็ยังเชื่อมโยงการเข้าถึงเครื่องมือเข้ากับการพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบแนวความคิดนะคะหรือที่เรียกกันว่านะคะ Learn Earn แล้วก็ Learn ค่ะสร้างความร่วมมือด้านความรู้และก็หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกนะคะทั้ง Google for Education นะคะ Microsoft Elevate OpenAI แล้วก็ Nvidia Deep Learning Institute นะคะผู้ใช้สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านหลักสูตรภายในระบบของเขาได้เลยนะคะนำไปสู่การทดลองใช้จริงค่ะแล้วก็สะสมคะแนนเพื่อปลดล็อกสิทธิ์เข้าถึงระดับโปรแล้วก็พัฒนาสู่ระดับผู้สร้างสรรค์นะคะ innovator พร้อมกับรับประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการเรียนรู้ตามเงื่อนไขด้วยนะคะ สำหรับขั้นตอนการใช้งานนะคะประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือสแกน QR code โดยใช้ Google Microsoft หรือ Apple ค่ะและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนะคะผู้สมัครต้องเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเท่านั้นนะคะระบบจะไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งานหรือว่า Incognito Private Window นะคะทั้งนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับการอัปเกรดค่ะเป็นผู้ใช้งานระดับสร้างสรรค์ Innovator เป็นเวลา30วันนับจากวันที่เปิดใช้งานสิทธิ์นะคะเพื่อเข้าถึงโมเดลแล้วก็เครื่องมือระดับสูงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการถึงวันที่31สิงหาคม2570โดยมีเงื่อนไขเพียงต้องเข้าเรียนและก็สะสมคะแนนให้ได้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรานะคะตอนนี้ก็เป็น AI Pass นะคะหรือ AI Passport ที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อคุ้นเคยปากกันก็เป็นทางของภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนให้เรานะคะที่จะได้ใช้ AI โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่สมัครเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ไปลองใช้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่ายังมีของส่วนตัวที่จ่ายตังค์เองไว้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจจะไปยกเลิกการจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวเข้ามาใช้ในส่วนของAI Pass นะคะผ่านแพลตฟอร์มของ aipass.go.th นะคะก็ดูว่าพอผ่านของรัฐแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้เหมือนกันอย่างไรติดขัดหรือเปล่านะคะพูดถึงในเรื่องของ AI นะคะคุณผู้ฟังดิฉันก็เลยนำเรื่องราวเกี่ยวกับมายาคติหรือว่าเรื่องที่บางทีเราจะเชื่อ AI ไปหมดเราจะมีคนประเภทนี้อยู่เหมือนกันในชีวิตเรานะคะคือ AI เนี่ยเขาไม่ได้ถูกไปทั้งหมดนะคะเขาแค่เป็นส่วนที่นำข้อมูลมารวบรวมแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นเป็นรายงานหรือว่าเป็นอะไรที่เราจะต้องการแล้วก็อาจจะในบางแพลตฟอร์มเขาก็สร้างสรรค์ออกมานะคะที่เราเรียกกันว่า generative ออกมาให้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นสไลด์เป็นตัวที่จะนำเสนอเป็นอินโฟกราฟิกนะคะคืออาจจะเป็นลูกเล่นต่างๆคือเขารวมเอามาให้เราใช้งานง่ายขึ้นนั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยก็เลยนำเรื่อง10เรื่องเกี่ยวกับมายาคติลวงตาในยุค AI เนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันเราต้องยอมรับนะคะว่าเราได้เปลี่ยนผ่านโลกนะคะจากโลกใบหนึ่งที่เราอาจจะเป็นดิฉันเติบโตมาในยุค ของแมนนวลแล้วก็แมนนวลก็ค่อยเติบโตมาเข้ามาสู่ในยุคเทคโนโลยีระดับหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่เป็นเรียกได้ว่าดิจิทัลนะคะเราก็เลยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าเชื่อว่าในคนในยุคเจเนเรชันดิฉันที่เกิดตั้งแต่ปี1975จนถึงปี1995เนี่ยคือยุคนี้นะคะ20ปีห้วงนี้มันเป็นห้วงของการเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างสูงเชื่อว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นวัยทำงานอยู่ณตอนนี้นะคะก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาเรื่อยๆการถูกหลอกเนี่ยอาจจะมีไม่มากแต่คนที่เขาเกิดก่อนหน้านั้นกับเกิดเด็กกว่านั้นเนี่ยก็เห็นมาแล้วนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เจอเด็กนักเรียนนักศึกษาคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแถบมหาสารคามก็ถูกหลอกเงินไปใช่ไหมคะ300,000กว่าบาทแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่เกือบเป็นล้านนะคะจำไม่ได้ว่ากี่ล้านแต่ว่าเป็นล้านเป็นหลักล้านนะคะที่จังหวัดนครปฐมเป็นนักศึกษาเหมือนกันนะคะก็เห็นได้ชัดนะคะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งคุณด้วยนะคะ AI เนี่ยเราต้องใช้ใจตัดสินกันเยอะๆเลยนะคะบางทีเห็นภาพออกมาใช่ไหมใช่ AI บางครั้งเป็นเรื่องจริงแต่เราก็มองเป็น AI นะคะตัว AI เองนั้นไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการวาดการเขียนการเรียนเสียงหรือว่าตัดต่อคลิปต่างๆนะคะแต่ความที่มันทรงพลังในงานของมันเนี่ยก็คือทำสิ่งที่ปลอมเนี่ยให้ดูสมเหตุสมผลจนเราเนี่ยไม่ตั้งข้อสงสัยเลยนะคะ AI สามารถเรียบเรียงภาษาได้อย่างแนบเนียนนะคะสามารถสร้างใบหน้าของคนที่ไม่มีตัวตนเรียนเสียงคนใกล้ชิดเราหรือแม้กระทั่งการแต่งเอกสารวิชาการใช้คำตอบต่างๆด้วยน้ำเสียงที่ฉะฉานหลายคนก็เลยคิดว่า AI อ่ะระบบมันรู้จริงนะคะปัญหาสำคัญจึงไม่ใช่เพียงแค่ AI นะคะจะพัฒนาไปแค่ไหนแต่ต้องถามตัวเราเองว่าเราเป็นมนุษย์ที่เชื่อง่ายหรือไม่นะคะเพราะว่าเรานะคะหากว่ายังลดการระมัดระวังลงไปความสูญเสียก็อาจจะตามมาทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชื่อเสียงรวมไปถึงความปลอดภัยขององค์กรด้วยนะคะมายาคติแรกเลยนะคะ AI ตอบได้แปลว่ามันรู้จริงโอ้โหนี่เป็นกับดักของคนทำงานอย่างมากเลยกับดักหลุมพรางใหญ่ๆของคนวัยหลังยุคสงครามเย็นนะคะคนในช่วงเกิดประมาณ0กว่าๆนะคะ05จนถึงประมาณสัก20เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าตกหลุมพรางกันไปได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่า AI ตอบได้ AI ต้องรู้นะบริบทตามความเป็นจริงแล้วนะคะการใช้วิธีนำคำมาประกอบการเป็นประโยคที่ดูน่าเชื่อถือเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวหลุมพรางของ AI นะคะเพราะมันสามารถที่จะให้ข้อมูลนะคะที่ตอบมาอย่างรวดเร็วนะคะเรียกได้ว่าสไตล์ภาษาดูหนักแน่นไม่ลังเลก็ทำให้ดูเหมือนว่ามีหลักการแล้วเราก็คล้อยตามแต่นั่นไม่ใช่ว่าจะถูกต้องนะคะในความเป็นจริงค่ะการสอบถามข้อกฎหมายข้อภาษีขั้นตอนต่างๆของทางราชการ AI อาจจะระบุเลขมาตราต่างๆสูตรคำนวณต่างๆหรือว่าชื่อหน่วยงานต่างๆได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแต่เป็นตัวเลขและขั้นตอนที่อาจไม่มีอยู่จริงหากนำไปยื่นเอกสารทางธุรกิจหรือตัดสินใจทางการแพทย์โดยไม่ตรวจสอบนะคะความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีค่ะเตือนใจเลยนะคะว่า AI อาจมีคำตอบฟังดูสมเหตุสมผลนั่นไม่ได้แปลว่าเป็นความจริงต้องตรวจสอบก่อนนะคะแล้วก็จึงจะนำไปใช้นะคะเราอย่าเพิ่งเชื่อในทันทีเมื่อเราใส่ไปเป็นแนวทางแล้วเอาไปตรวจสอบดูนะคะคือมันก็จะล่นระยะเวลาของเราได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรวจสอบทุกครั้งนะคะต่อมามายาคติที่2เขาบอกว่ามี reference มีอ้างอิงมีลิงก์แนบมาแปลว่าเชื่อถือได้นั่นโอ้โหยิ่งเข้าไปใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราเห็นชื่อหนังสืองานวิจัยตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานคนที่ใช้ AI ส่วนใหญ่ก็มักจะลดระดับในการตรวจสอบทันทีคิดว่าถูกแล้วใช่แล้วนะคะ AI ยุคนี้เนี่ยสร้างแหล่งอ้างอิงปลอมได้นะคะทั้งชื่องานวิจัยรหัสเอกสารต่างๆไม่มีอยู่จริงก็มีมาแล้วด้วยหรือขอยืมชื่อองค์กรชั้นนำมาใส่ในข้อมูลก็ถือกลายเป็นข้อมูลเท็จไปโดยปริยายนะคะมีจริงๆนะคะลองบางครั้งเนี่ยเขาอ้างอิงมาลองคลิกเข้าไปดูนะคะว่ามันมีการวารสารพวกนี้เกิดขึ้นหรือไม่มันมีจริงๆหรือไม่นะคะบางทีเราไม่ได้คลิกเราเห็นว่ารวบรวมมาพร้อมแหล่งอ้างอิงชัดเจนเขาส่งลิงก์มาแล้วใช่แน่นอนนะคะในความเป็นจริงแล้วค่ะ AI อาจจะสร้างนะคะหรือว่าอ้างอิงรายงานเศรษฐกิจระดับสากลหรือประกาศราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการกฎหมายงานวิจัยแต่เมื่อค้นหาในฐานข้อมูลต้นทางกลับไม่พบเอกสารดังกล่าวเลยค่ะการมีแหล่งอ้างอิงแปะอยู่จึงไม่เท่ากับการเปิดตรวจจากต้นตอตัวจริงนะคะดังนั้นเวลาคนที่บอกว่าเวลาที่ฉันถามเอาข้อมูลมาจากไหนบอกเอามาจาก AI โอ้โหจะมองคนนั้นเนี่ยลดระดับความเก่งนะคะไม่ใช่มองว่าเขาเก่งมากนะจะลดระดับความเก่งของเขาเลยเตือนใจนะคะถ้ายังไม่ได้เปิดต้นทางที่เขาแนบลิงก์มาอย่าพึ่งไปปักใจเชื่อแต่อย่างใดค่ะในส่วนของมายาคติที่3คือมีภาพมีเสียงมีคลิปแปลว่าแน่นอนมีหลักฐานชัวร์ๆนะคะเราคิดอย่างนั้นถูกต้องไหมคะต้องบอกว่ามนุษยชาติเราเนี่ยได้ผ่านนะคะก้าวมาผ่านยุค seeing is believing นะคะสู่ยุคถึงเห็นและก็ได้ยินต้องพิสูจน์ก่อนเชื่อค่ะภาพถ่ายเนี่ยถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ได้เดี๋ยวนี้เจนได้เลยนะคะออกมาอยากจะได้อะไรใส่เข้าไปเลยค่ะเสียงเคยบอกไปแล้วว่าถูกโคลนได้นะคะโดยเฉพาะเสียงแห่งดิฉันที่จัดรายการวิทยุทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็วิดีโอก็อาจจะถูกมาประกอบจนการขยับฝีปากตรงตามเสียงพูดทุกๆคำเลยเห็นไหมคะเขาเอาภาพนิ่งขึ้นมาภาพนิ่งของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปทำเป็นการขยับปากได้ออกจะมีมิติหน่อยขยับตัวขยับได้นะคะแล้วก็ใส่เสียงที่โคลนเข้าไปโอ้โหใช่เลยค่ะตอนนี้คนก็เชื่อว่าเป็นเรานะคะคนที่ไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์สามารถปรากฏตัวในคลิปได้อย่างแนบเนียนก็คือเอารูปท่าทางต่างๆของเราเนี่ยนะคะเอาไปทำอาจจะเป็นภาพนิ่งมาก่อนเนี่ยค่ะ หรือว่าเป็นภาพนิ่งคือเป็นภาพเคลื่อนไหวอยู่แล้วแล้วก็เอาไปเจนให้เป็นบทพูดแล้วก็ขยับปากได้ตรงกับปากที่ขยับคำพูดออกมาก็คนก็จะเชื่อนะคะข้อเตือนใจค่ะถึงแม้ว่าตาเห็นแล้วหูได้ยินนะคะเราก็สามารถถูกหลอกได้จาก AI Deepfake นั่นเองนะคะบางครั้งเนี่ยคือเขาเอาหน้าตัวเขาเองนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปใส่หน้าดาราแล้วก็ทำออกมาให้กลายเป็น AI Deepfake นะคะมายาคติที่4ค่ะเขาบอกเสียงเหมือนคนในครอบครัวก็ต้องเป็นคนนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามด้าน voice cloning เลยนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะคุณฟังก็ตอนนี้นำมาใช้โจมตีสัญชาตญาณความรักของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ความคุ้มครองคนในครอบครัวมิจฉาชีพก็จะเอาคลิปเสียงความยาวแค่ไม่กี่วิเท่านั้นล่ะค่ะจากโซเชียลมีเดียมาสังเคราะห์ใหม่นะคะสังเคราะห์เสียงใหม่แล้วก็โทรศัพท์สร้างสถานการณ์เหตุการณ์ด่วนต่างๆฉุกเฉินต่างๆความจริงแล้วเนี่ยการโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินเช่นอุบัติเหตุหรือการถูกควบคุมตัวโดยใช้เสียงเลียนแบบนะคะบุตรหลานที่สั่นเครือแล้วก็เร่งรัดให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นทันทีเสียงที่เหมือนไม่ได้การันตีตัวตนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ความเร่งด่วนก็คือสัญญาณอันตรายได้ค่ะข้อเตือนใจเลยคือเมื่อมีเรื่องเงินหรือว่าเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นก็ให้วางสายก่อนนะคะติดต่อกลับช่องทางที่เชื่อถือได้ก่อนค่ะมายาคติที่5นะคะก็บอกว่า AI เก่งกว่าเรานะคะให้มันตัดสินใจไปเลยนะคะก็แหมเกินไปเขาบอกว่า AI มีประโยชน์นะคะในการประมวลผลมีประโยชน์มากๆเลยล่ะค่ะมีการเปรียบเทียบทางเลือกให้เราได้นะคะชี้จุดบกพร่องที่ตัวเราเองเนี่ยอาจจะมองข้ามนะคะการช่วยคิดเนี่ยแตกต่างจากการตัดสินใจนะคะแตกต่างมากเลยในมิติของกฎหมายการเงินการแพทย์ความปลอดภัยแล้วก็หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นระบบไม่สามารถขึ้นศาลหรือรับผิดชอบผลกระทบใดๆแทนมนุษย์ได้ค่ะความเป็นจริงแล้วนะคะการนำคำแนะนำจาก AI ไปใช้เช่นสั่งยาซื้อขายสินทรัพย์หรืออนุมัติการตัดสินบุคลากรโดยไม่มีการกลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญนะ AI ทำหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้เสนอแนะแต่ความรับผิดชอบตามกฎหมายก็ตกอยู่ที่คนลงนามอนุมัติอยู่เสมอค่ะเตือนใจเลยคือ AI ช่วยเสนอแนะได้นะคะแต่ว่าการตัดสินใจและความรับผิดชอบต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์เท่านั้นค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีแนวเรื่องของเป็น AI ฟรีจะพิมพ์อะไรใส่ลงไปก็ได้นะคะอันนี้โอ้โหต้องระวังนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเอกสารเงินเดือนนะคะการอัปโหลดรายชื่อลูกค้าคือดีเทลต่างๆเนี่ยมันฝังอยู่ใน data นะคะอันนี้บอกไว้หลายครั้งแล้วนะคะข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะอย่าป้อนลงในระบบ AI เด็ดขาดค่ะโดยเฉพาะ AI ที่ไม่ทราบที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะคะต่อมาคือ AI เขียนโปรแกรมให้แล้วทำงานได้แปลว่าปลอดภัยอันนี้ไม่น่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าถึงแม้เขาจะเขียนโปรแกรมให้แต่เขาไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะคะต้องบอกว่าบางคนบอกไปให้ AI ออกแบบบ้านทั้งหลังให้แล้วก็ให้มันเขียนด้วยว่าให้มันตอบเราด้วยต้องใช้อะไรเท่าไหร่ปูนเท่าไหร่เหล็กเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่และก็ค่อยไปจ้างผู้รับเหมามาอันตรายมากๆเลยเขาเรียนกันนะคะมีการคำนวณทุกอย่างนะคะแล้วก็มีส่วนของกฎหมายที่ครอบคลุมเราไปให้ AI ทำลองสร้างขึ้นมานี่รับรองนะคะว่าอาจจะพังขึ้นมาก็ได้นะคะไม่มีใครรับประกันเตือนใจเลยคือใช้งานได้ไม่เท่ากับว่าปลอดภัยด้วยนะคะเรื่องนี้ต่อมาคือข้อความหลอกลวงดูออกง่ายเพราะว่ามักจะเขียนภาษาแปลกๆนะคะใช่ค่ะชอบมาการหลอกลวงเงินมาหรือเขียนพิมพ์มาก็จะแปลกๆดูไม่น่าเชื่อถือนะคะแต่ก็บางคนก็เขียนซะจนน่าเชื่อถือเขาก็เลยบอกว่าถ้ายิ่งน่าเชื่อถือก็ยิ่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะไม่ใช่ดูแค่เรื่องความสมบูรณ์ของภาษาเท่านั้นค่ะต่อมาถาม AI หลายระบบแล้วตอบตรงกันแปลว่าถูกแน่นอนโอ้อันนี้เยอะมากนะคะหลายคนคงจะเจอกันเยอะมากเลยทีเดียวตอบตรงกันนะคะในหลายแอปพลิเคชันเลยของ AIชุดที่มา database ของเขามันเป็นชุดเดียวกันนะคะชุดข้อมูลเดียวกันนะคะเมื่อเราถามเอกสารอะไรไปซอฟต์แวร์ก็จะตอบมาตรงกันหมดเลยดังนั้นแล้วเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ของ AI ไม่ใช่การยืนยันตัวตนจริงนะคะไม่ใช่ความจริงค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็คือภัย AI ถือว่าวันที่มันฉลาดจนครองโลกนะคะก็หมายความว่าก็เป็นภัยคุกคามอย่างนึงเหมือนกันนะคะปัญญาประดิษฐ์อย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าเครื่องจักรที่มีสติปัญญาแต่อย่างใดแต่เป็นมนุษย์เนี่ยแหละค่ะที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงมนุษย์ด้วยกันเองนะคะเราก็ต้อง เตือนใจอย่างนึงนะคะในเรื่องของการหลอกลวงกันเราไม่ต้องรอให้หุ่นยนต์ AI เนี่ยครองโลกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยที่เป็นคนใช้ AI เนี่ยเอามาหลอกลวงคนด้วยกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะปิดท้ายกันนะคะเพราะบอกว่าจากใน Media Literacy สู่AI literacy นะคะวัคซีนดิจิตอลสำหรับคนไทยนะคะสร้างความปลอดภัยในยุคนี้นะคะให้เข้าใจกลไกเชิงลึกของเทคนิคต่างๆ Large Language Model การเขียนโปรแกรมต่างๆนะคะแต่จำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด3ประการคืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่าคำตอบเรียบเรียงมาอย่างน่าเชื่อถืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่าตาเห็นภาพหรือว่าหูได้ยินเท่านั้นนะคะก็อย่าส่งมอบข้อมูลสำคัญหรือว่าอำนาจตัดสินให้กับระบบ AI เกินกว่าระดับความรับผิดชอบที่ตนเองสามารถแบกรับได้นะคะดังนั้นแล้วภารกิจของเราก็คือตรงหน้าเนี่ยในเรื่องของ AI เราต้องทำให้มันไม่ถูกบิดเบือนไปหากแต่ว่าเป็นสิ่งที่แม้ว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยมีอยู่จริงและไม่เคยมีใครพูดนะคะแต่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ก็ดูสมบูรณ์แบบได้ดีดังนั้นเราเป็นพลเมืองดิจิตอลยุคใหม่นะคะยุค Generative AI ก็จะต้องใช้หลักการเดียวนะคะก็คือโลกของ AI คือความเสมือนจริงไม่เท่ากับความจริงนะคะเสมือนจริงไม่เท่ากับความจริงนะคะตรวจสอบทุกครั้งที่ใช้ AI ไม่ทำข้อมูลสำคัญเข้าสู่ระบบ AI อย่างเด็ดขาดค่ะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เพื่อนร่วมชาติเราเป็นญาติกันด้วยหัวใจ
2: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
3: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
4: วันสงกรานต์
5: ชนแก้วกันหน่อย
6: วันลอยกระทง
5: ชนแก้วว
7: ันปีใหม
5: ่เฮ้ชนแก้ว
8: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได้
9: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
10: ้อชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
11: เมื่อคุณ
8: คุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
7: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 นถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
11: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
12: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
11: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยหนึ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
13: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
14: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
15: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
16: ความคิดดีจังหนูชอบ
17: ผมก็ชอบนะ
18: ป้าก็ชอบ
19: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
20: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
21: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
22: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไป ร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
0: ้ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
1: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากเก้า21จากสถานีวิทยุกระจายเสียงเก้า21สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS 921.rtarf.mi.thจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์ละเป็นมื้อสุดท้ายของสัปดาห์ในการเฮ็ดงานนะคะแล้วก็ในการได้มาพบพ้อกันกับรายการเรื่องเล่าจากเก่าส่งหนึ่งพร้อมเพราะว่าสิได้มาพบพ้อกันทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเสาร์อาทิตย์ก็ได้พักผ่อนกันนะคะเวลาดีๆแบบนี้9โมงฮอต10โมงนั่นเองนะคะซึ่งก็สิได้นำสาระเกี่ยวกับในเรื่องของสาระความรู้นะคะสาระความรู้ในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะคะมาฝากกันเป็นประจำนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังว่ามื้อนี้มดมีข่าวอีหยังหรือว่ามีสาระอีหยังมาฝากนั้นก็ไปฟังเพลงม้วนๆกันก่อนค่ะ

ตื่นมากับเช้าของมื้อวันศุกร์นะฮะมื้อสุดท้ายของสัปดาห์นะในการทำงานกับสภาพอากาศที่บ่ได้มีแดดนะฮะบ่ได้มีแดดแต่ก็บ่ได้อึมครึมหลาย

อันกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเหตุได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่สิลิกเลี่ยงนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจสิเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นหรือที่เขาเอิ้นว่าน้ำรอการระบายฮะนะนะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็ที่สูงหลายกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในเรื่องของพายุ Depression Sodelบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนไดออนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะคะมาเมืองแต่ละภูมิภาคกันนะคะสำหรับภาคเหนือภาคเหนือที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101แล้วก็ศรีสะเกษแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและก็สระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและนี่ก็คือพยากรณ์อากาศโดยร่วมนะคะของประเทศไทยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในมื้อนี้ค่ะ

0: ก็จบไปเนาะค่ะเนาะสำหรับบทเพลงม้วนๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะมื้อนี้มดก็มีในเรื่องของสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับ7อาหารที่กินคู่กันแล้วเป็นยาพิษนะคะบางทีเฮาก็เพิ่งกินคู่กันไปเด้บางคู่นะคะบางคู่ยังที่เคยได้ยินมาก็มีอย่างก็ทุเรียนกับแอลกอฮอล์สิห้ามกินคู่กันเด็ดขาดว่างั้นนะคะเดี๋ยวไปฟังกันว่ามีอาหารแบบใดๆที่บ่ควรกินคู่กันนะคะ
1: ของที่คุณกินทุกวันบางอย่างกินคู่กันแล้วเป็นยาพิษเลยนะคะไม่ใช่เรื่องมั่วแต่เป็นเรื่องที่แพทย์เตือนจริงๆฟังให้จบค่ะเพราะหลายคู่คนไทยกินกันทุกวันโดยไม่รู้ตัวเลยคู่ที่1ส้มโอกับยาลดความดันหรือยาลดไขมันคนกินยาความดันยาลดไขมันอยู่ห้ามกินส้มโอและเกรปฟรุตเด็ดขาดนะคะเพราะสารในส้มโอจะไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับทำให้ยาสะสมในร่างกายมากเกินไปเหมือนกินยาเกินขนาดโดยไม่รู้ตัวอันตรายมากค่ะคู่ที่2นมกับยาปฏิชีวนะหลายคนกินยาแก้อักเสบแล้วดื่มนมตามเลยอันนี้ผิดมากค่ะเพราะแคลเซียมในนมจะไปจับกับตัวยาทำให้ยาดูดซึมไม่ได้กินยาก็เหมือนไม่ได้กินโรคก็ไม่หายต้องเว้นห่างกันอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะคู่ที่3ชากาแฟกับยาเสริมธาตุเหล็กใครที่โลหิตจางหมอให้กินธาตุเหล็กแล้วก็ดื่มชาหรือกาแฟตามเป็นประจำอันนี้ผิดมากค่ะเพราะสารแทนนินในชาและกาแฟจะไปจับกับธาตุเหล็กทำให้ร่างกายดูดซึมไม่ได้เลยกินไปก็เท่านั้นวิธีที่ถูกคือกินธาตุเหล็กแล้วรอให้ผ่านไปอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนค่อยดื่มชาหรือกาแฟนะคะคู่ที่4ผักใบเขียวเข้มกับยาละลายลิ่มเลือดคนที่กินยาวาฟารินอยู่ต้องระวังผักคะน้าผักโขมผักบุ้งเพราะผักพวกนี้มีวิตามินเคสูงซึ่งจะไปต้านฤทธิ์ยาทำให้เลือดแข็งตัวง่ายขึ้นเสี่ยงเส้นเลือดอุดตันได้ค่ะคู่ที่5เหล้าเบียร์กับยาพาราเซตามอลปวดหัวหลังดื่มเหล้ากินพาราใครทำแบบนี้บ้างคะอันตรายมากค่ะเพราะทั้งแอลกอฮอล์และพาราเซตามอลต่างก็ถูกกำจัดที่ตับกินพร้อมกันตับทำงานหนักเกินไปเสี่ยงตับอักเสบตับวายได้เลยนะคะคู่ที่6กล้วยหรือส้มกับยาความดันบางชนิดผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงอย่างกล้วยส้มมะเขือเทศถ้ากินมากเกินไปพร้อมกับยาความดันบางตัวอาจทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงเกินไปส่งผลต่อการเต้นของหัวใจได้ค่ะไม่ได้ห้ามกินเลยแต่อย่ากินมากผิดปกติคู่ที่7อาหารเค็มจัดกับยาลดความดันคู่นี้คนไทยเจอเยอะมากค่ะกินยาลดความดันทุกวันแต่ก็กินน้ำปลาพริกปลาเค็มปลาร้าของหมักดองทุกวันโซเดียมที่กินเข้าไปจะไปหักล้างฤทธิ์ยาทำให้ความดันไม่ลงกินยาก็เหมือนไม่ได้กินค่ะสรุปนะคะถ้ากินยาอะไรอยู่ต้องถามหมอหรือเภสัชกรทุกครั้งว่ามีอะไรที่ห้ามกินร่วมกันบ้างอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วมาคอมเมนต์บอกกันค่ะว่าคุณกินยาอะไรอยู่เคยรู้มาก่อนหรือเปล่าว่าห้ามกินคู่กับอะไรแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องสูงวัยห่างไกลหมอไว้ด้วยนะคะของที่

เหลียวเบิ่งเวล่ำเวลาละก็ได้เวลาที่จะต้องอำลากันแล้วละมื้อนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะใกล้หมดเวลาแล้วหรือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเล่าจากเกาส่งหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะเราก็พอกันไหมนู่นนะคะอาทิตย์หน้าคุณเดชนะคะวันจันทร์นะคะให้เวลาพักผ่อน2มื้อนะ2มื้อนี้ก็ไปฟังไอเสียงจอยก่อนแล้วกันนะคะสำหรับมื้อนี้ก็ต้องอำลาแล้วล่ะขอความสุขจงมีแด่คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะสุขกายสบายใจสวัสดีค่ะ

0: ทำดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่วิชาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสทดแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะหนีนั่นก็สายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตวิชาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนวิชาชีพมาแบล็กเมล์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนวิชาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
1: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
2: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
3: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
2: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกันเปิดเล่นแน่ๆเลยคิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทร

รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษา

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: วันสงกรานต์
3: ชนแก้วกันหน่อย
4: วันลอยกระทง
3: ชนแก้วว
5: ันปีใหม
3: ่เฮ้ชนแก้ว
6: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได
7: ้ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างนางง้วตำบลนางง้วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebookชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
6: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
8: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
9: ตำรวจก่อสร้างมีนอกมีใน
8: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยหนึ่งเสียตำรวจทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
10: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097111

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆ ท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ

วัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะวันนี้รายงานตัวช้าในนิดนึงนะคะรายงานตัว 11:00 น.กับอีก 20 นาทีค่ะคุณผู้ฟังโอ้วันนี้เราพบกันตรงกับวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะยังไงขออภัยด้วยวันนี้มาช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามีนำรถไปซ่อมรถมันมีเสียงช่วงล่างก็เลยไปซ่อมกว่าจะกลับมาด้วยเพราะต้องหาคนไปรับนะคะเพราะว่าจะต้องมีการเตรียมตัวหลายอย่างเพราะว่าจะต้องเดินทางไกลจะต้องไปย้ายไปรับราชการที่จังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวก็เลยเพิ่งกลับมานะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานมีพี่ผู้กองไพโรจน์มีโทรมาเอ้าน้องตั้วแล้วน้องตั้วจะไปสุรินทร์ไปนานไหมไปกี่วันไปกี่วันไปกี่เดือนเลยประมาณนี้เขาถามมานะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีตะเพชรจากทางนาซ้ำมีโทรมาถามเหมือนกันอ้าวทำไมเหรออะไรอย่างเงี้ยตัวบอกตัวก็จริงๆว่าจะแจ้งแต่วันจันทร์ก็ไม่ได้แจ้งก็ไม่รู้จะยังไงมันก็พูดยากเนาะมันล่ำลาไม่รู้จะพูดยังไงโอ้มันถึงเวลาที่มันต้องไปอะค่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเดี๋ยวยังไงตัวก็ยังตัวจะย้ายไปรับราชการที่นู่นนะคะวันที่1ตุลาทีนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงเพราะมีคุยกับพี่ดีเจหนุ่มว่ามีแฟนรายการเขาถามว่าทำเทปมาได้ไหมทำเทปก็คือบันทึกเสียงใส่พรงใส่เพลงมาส่งเมลมาแล้วก็ให้ทางเนี้ยแบบโหลดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ตู้ก็ยังไม่มั่นใจเพราะตู้ยังไม่รู้ว่าที่นู่นอ่ะงานมันแค่ไหนไงตู้ก็เลยบอกว่าตู้ยังไม่รับปากเดี๋ยวตู้ดูก่อนถ้าเคลียร์ได้เดี๋ยวยังไงตู้อาจจะมีการส่งเทปนะคะบันทึกเสียงเนาะบันทึกเสียงจากทางที่นู่นมาบันทึกเสียงใส่พงใส่เพลงหรือจะว่าอาจจะมีนิทานมาแต่ตู้ยังไม่รับปากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าช่วงแรกถ้าเกิดว่าต้องมีเดินทางไปเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งขนของมีหลายอย่างแล้วก็ต้องไปเริ่มทำงานใหม่ที่นู่นพอสักพักนึงมันอยู่ตัวแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องขอเวลาปรับนิดนึงนะคะเพราะว่าจากที่นี่เนาะไปสุรินทร์น่าจะ

ยิงจากที่ปราสาทตาควายเพราะฉะนั้นมันก็น่าอยู่ไม่ไกลไม่เกิน50กิโลนะคะตัวจะอยู่ตรงแถวๆสี่แยกปราสาทเขาเรียกปราสาทเนาะห่างจากตรงนั้นไปก็ประมาณสัก11-12กิโลนะคะอยู่ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54ค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะตัวก็พูดง่ายๆไปเอาตำแหน่งเข้ามามันครบ1ปีแล้วแล้วทางนู้นเขาขาดคนเขาไม่มีคนทำหน้าที่ตรงนี้ตัวก็เลยจะต้องไปนะคะแล้วก็น่าจะเดินทางประมาณปลายเดือนแต่วันที่29ตัวจะต้องมีไปรับรางวัลบุคคลดีเด่นที่กรุงเทพก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นวันที่28มันจะ28ตัวต้องเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วแล้วก็29พอรับรางวัลเสร็จก็เดินทางกับเพชรบูรณ์เลยอาจจะเดินทางวันที่30หรืออาจจะเป็นวันที่1นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปต้องแจ้งกับทางนู้นถ้าเกิดเรายังไงเราต้องแจ้งเขาอีกทีแต่คิดว่าเบื้องต้นตัวน่าจะเดินทางวันที่30สักประมาณตอนเที่ยงเพราะกว่าจะไปถึงที่นู่นด้วยวันที่1ตุลาจะต้องไปรายงานตัวที่นู่นนะคะยังไงก็ต้องแจ้งไว้ก่อนจริงๆแบบไม่รู้จะพูดว่าไงจริงๆเมื่อกี้ตะพูดก็โทรมาถามว่าเราบอกอ้าวเรายังไงใครจะมาจัดแทนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีถ้าเกิดตัวจัดไม่ได้จัดหรือว่าไม่ได้มีการส่งเทปมาอาจจะมีคนมาจัดรายการแทนตัวนะคะคุณผู้ฟังก็เลยต้องแจ้งไว้ก่อนค่ะ11นาฬิกากับอีก24นาทีเนี่ยตอนนี้เข้าใจความรู้สึกเลยของพวกพี่ๆที่แบบถึงณเวลานึงที่มันต้องไปแล้วมันต้องมาลารายการแล้วก็ต้องมาตอบคำถามมันรู้จะยังไงมันไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะจริงๆตัวจัดอยู่ที่นี่ประมาณสัก10ตัวน่าจะไม่ต่ำกว่า12-13ปีที่ตัวนั่งอยู่ตรงนี้ในช่วงเวลานี้มันก็นานมากเนาะแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะนานขนาดนี้แต่พอไปนั่งไล่ทั่วไปโหจากที่เราติดยศมาถึงตรงนี้ก็10ปี11ปีตัวประมาณ12-13ปีอะประมาณนี้ตีไปสัก13ปีเลยมันก็นานอยู่โอ้ยเข้าใจเลยตอนที่แบบเข้าใจพวกพี่ๆไม่ว่าเป็นพวกพี่ๆพี่ต้อยอะไรเงี้ยหรือว่าพี่ต้อยยุบดีหรือพี่เสียงจ่อยอะไรเงี้ยเนาะหรือพี่จิมที่มาต้องมารายการลารายการค่ะโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะคะยังไงก็ช่วงนี้ก็ถ้าไม่ไปไหนก็จะพยายามจัดรายการนี่ล่ะคุณผู้ฟังก็เลยแจ้งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงก่อนนะคะเป็นเสียงร้องของคุณชมพูฟุตตี้ค่ะชื่อว่าเพลงไปให้พ้นแล้วก็ลากๆมาประมาณ4อีก4-5เพลงค่ะคุณผู้ฟัง

ันนี้ที่เป็นเสียงร้องของพี่พี่ตั้มนะคะสมประสงค์นั่นเองชื่อเพลงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเสียงร้องของคุณชมพูฟุตตี้นะคะชื่อว่าเพลงไปให้พ้นนะคะขอบคุณสำหรับจากทางพี่คนสวยลมเก่านะคะมีโทรมาขอบคุณมากๆเห็นแบบเอ้ยจะมีเลี้ยงหมูกระทะด้วยโอ้ยทุกเกรงใจจริงๆนะคะแล้วก็มีจากทางซอย678บ้านติ้วนะคะมีโทรมาแล้วก็ล่าสุดจากทางพี่ละม่อมมีโทรมาแล้วก็ทางพี่สุริยาคนสวยด้วยนะคะยังบอกโอ้ยถ้าไม่อยู่ส่งเสียงมาได้ไหมอะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะคะหลายคนแบบโอ้โหแล้วในช่วงเวลาแบบนี้เราจะยังไงนึกถึงแบบเสียงแล้วก็นึกถึงนิทานแล้วก็นึกถึงเสียงเพลงด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะตู้ว่าอย่างน้อยเวลาที่ตู้ช่วงเดินทางประมาณสัก2อาทิตย์แรกมันน่าจะกำลังยุ่งๆอยู่ยกเว้นว่าตู้อาจจะมีทำเทปทิ้งส่งไว้ก่อนแล้วให้เขาเลือกไปเปิดเป็นวันๆไปก่อนในช่วงระหว่าง2อาทิตย์ต้องมีอ่ะ2อาทิตย์นะคะก่อนจะจัดเข้าที่เข้าทางด้วยแล้วก็ไปเริ่มทำงานใหม่ที่นู่นด้วยเพื่อนร่วมงานใหม่สถานที่ทำงานใหม่โอ้ล่างๆเมื่อกี้เพลงเนี่ยอีก4ถึง5เพลงค่ะคุณผู้ฟัง

0: มาถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อๆไปนะครับ
1: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
0: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้างระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
1: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
0: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้นี่คือการประกวดความเรียนจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไป

0: ชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
1: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินธุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
0: แนวคิดประชาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
1: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
3: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
2: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
3: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า1

0: ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่พระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
1: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
0: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
1: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
0: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
1: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
0: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชัน ว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้งสามฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้งสามฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียวนะ
1: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
0: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
1: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
2: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตอนที่ 19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
1: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆ
1: คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
2: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
3: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2124นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700 บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20 ปีจะเห็นว่าเสื้อนอนที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู่
1: แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากจะเป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านคิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสิ่งของรัฐอย่างง่ายดายเลยแม้กระทั่งวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระราม9ไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจัดเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงิน100 กว่าล้าน100 กว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลือหลบเนี่ยรอบๆเนี่ย100 กว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตวงเหลือ13 ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้เอามีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาทำวัดเช้าวัดเย็น50 คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200-300ก็กางเต็นท์นอนเพราะงานมันแค่วันเดียว2 วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
1: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
3: ผมยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรคระบาดน้ำเสียท่านพระองค์ท่านมีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรต่ออะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวาเนี่ยมันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนกับเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในขับจัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงานพระองค์แต่เปล่าเลยพร้อมกับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเหล่านั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่ค่อยศึกษากันฉันใดฉันนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่องค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
1: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
4: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขา และหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กลับคงทูลนะครับเพื่อส่งพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
1: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอุ้มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดเนี่ยผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักเนี่ยทำได้แค่นี้กินแค่นี้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอ่ะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
1: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดท่านยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันหรือคะ
2: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้างและการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7กรกฎาคม2498เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.อัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6: ความพึ่งพางระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผูกพันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
1: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
7: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝาก องค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
2: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
6: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผูกพันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยแล้วสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
1: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เรายืนได้ด้วยขาของเราเองต่อคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดการพึ่งพิงคนอื่นได้อย่างไรดร.อัมพลกิติอัมพลชี้ให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะ
6: วันนี้เนี่ยในเรื่องการส่งออกยกตัวอย่างง่ายๆในระบบการเงินเราก็พึ่งพาจากทุนภายนอกอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่ผกผันแล้วลองมาดูในเรื่องสินค้าโอท็อปซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการระดมทุนจากภายในหมู่บ้านแล้วสร้างสินค้าตรงนั้นแล้วทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศเช่นส่งออกรถยนต์เพราะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบของรายได้ตรงนี้ก็จะมีเบาะที่รองรับในการเปลี่ยนแปลงนั้นนั่นคือปรัชญาของความสมดุลแม้กระทั่งในเรื่องของภาคของการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยมีหลายๆตัวที่มองไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับประชาชนโดยที่เราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทุนจากต่างประเทศโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นทรัพยากรดินน้ำที่เรามีอยู่แล้ว
1: ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำทางคนไทยทรงศึกษาวิจัยและทดลองเรื่องไบโอดีเซลมานานกว่า10ปีนำพืชผลที่มีมากมายบนแผ่นดินไทยเช่นอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรไทยอีกทางหนึ่งด้วย
6: วันนี้ทุกคนคงจะเห็นผลเรื่องของไบโอดีเซลเราสามารถจะสร้างพลังงานจากดินของเราได้จากอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันถึงแม้ราคาในตลาดโลกของราคาน้ำมันจะผันผวนไปอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีเกาะที่เราจะป้องกันของตัวเราเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงมองถึงความเข้มแข็งของทรัพยากรของเราของเกษตรกรของเราที่สามารถมีความสามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทดแทนและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พยายามค้นหาสิ่งที่จะสร้างให้เกิดความสมดุลค้นหาในเรื่องของการที่จะสร้างเกราะที่จะป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอกและให้ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในที่สมดุลก็คือแนวทางในการมองเศรษฐกิจในระยะยาวให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยที่เรามีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต
1: ขณะเดียวกันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาผู้มีประสบการณ์สูงในการทำงานด้านการพัฒนาได้ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการขาดความสมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งที่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆที่สุดกลายเป็นว่ายิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหายิ่งพัฒนาสังคมยิ่งน่ากลัว
7: การพัฒนาองค์เงินเป็นตัวตั้งเนี่ยมันแยกส่วนแยกส่วนเนี่ยมันก็จะรบกวนสมดุลของทั้งหมดเหมือนร่างกายของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากเรามีอวัยวะต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการแล้วก็สมดุลก็มีความเป็นปกติหรือว่าสุขภาพดีถ้าเราแยกส่วนไปสมมติสำเร็จพัฒนาไปส่วนเดียวส่วนนั้นก็จะรบกวนสมดุลของระบบทั้งหมดเช่นเซลล์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่จริงมันประสบความสำเร็จมากในการแบ่งตัวขึ้นแต่มันแยกส่วนอันนี้เป็นเรื่องตับอย่างเดียวแบ่งตัวขึ้นก็เป็นมะเร็งตับแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดเป็นปรัชญาที่บูรณาการหมดทุกอย่างเชื่อมโยงเข้ามาหมดทุกอย่างทั้งจิตใจทั้งเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องครอบครัวเรื่องชุมชนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสุขภาพหมดเลยคือถ้าเราไม่พัฒนาอย่างบูรณาการเราไม่มีทางเกิดความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทางอย่างที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเดิมท่านทำอาชีพเอาเงินคือปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวเพื่ออยากได้เงินแต่มันขาดทุนแล้วเป็นหนี้แล้วไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกเต้าคุยกับคนแก่คุยกับพระไม่มีเวลาเลยสังคมเครียดหมดแต่พอปรับตรงนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเขาเรียกว่าทำทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ทำผู้ใหญ่บนบอกมากินอิ่มมากเหลือกินอีกแล้วมีเวลาว่างมากไม่เหนื่อยแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นแล้วมีเวลาคุยกับพระคุยกับคนแก่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อคนแก่บ้างทำอะไรเพื่อเด็กบ้างความรุนแรงการฆ่าตายหายไปหมดนะขณะนี้ความรุนแรงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ไม่มีคำตอบแต่ว่าเราเห็นในประเทศไทยเนี่ยว่าตรงไหนทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนั้นความรุนแรงลดลงมีสันติสุขถ้าเราไปดูบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเผ่าต่างๆเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู่ผมคิดว่าเราสามารถสร้างจินตนาการใหญ่ตรงนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงยั่งยืนสันติสุขได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรารักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้สวยงามเรามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเชื้อชาติต่างๆที่เป็นคนไทยมีศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันที่จริงพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้อยู่แล้วมาแต่โบราณพระมหากษัตริย์ไทยในใจกว้างศาสนาไหนมาก็ทรงรับอุปถัมภ์หมดอยู่ด้วยความสุขมากในเมืองไทย
1: และนี่คือคุณค่าสำคัญของการสร้างความสมดุลในการพัฒนาขอขอบคุณดร.อัมพลกิติอัมพลและศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีที่ร่วมเปิดมุมมองของความแตกต่างในการสร้างความสมดุลให้แก่เราค่ะ
2: คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเฉยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาขอเสนอรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวันนี้ขอเสนอเรื่องพระมหากรุณาธิคุณด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยอาจารย์นันชยามหาขันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาท่านผู้ฟังคะเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีวันนี้ทางรายการจะขอเสนอเรื่องพระมหากรุณาธิคุณด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าประเทศไทยมีแนวเขตที่ติดกับทะเลเป็นระยะทางยาวไกลตามบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นป่าทอดยาวเป็นแนวแคบๆทั้งทางด้านตะวันออกบริเวณอ่าวไทยและทางด้านตะวันตกแถบมหาสมุทรอินเดียนะคะพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าป่าชายเลนเป็นป่าที่อำนวยผลผลิตให้สูงสุดต่อหน่วยเนื้อที่เมื่อเทียบกับป่าประเภทต่างๆกล่าวคือเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่มีค่าสูงสุดที่ได้จากถ่านไม้กงกางเป็นแหล่งสะสมอาหารและที่พักพิงของสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูปลานานาชนิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศชายฝั่งป่าชายเลนจะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากภัยธรรมชาติเช่นคลื่นลมและป่าชายเลนยังเป็นตัวช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิชายทะเลไม่ให้ร้อนจัดเย็นจัดหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปด้วยค่ะวิกฤตการณ์อันเกิดจากการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมหรือการเกษตรที่ต้องตอบสนองด้านเศรษฐกิจที่มากจนเกินไปในปัจจุบันนี้ทำให้ป่าชายเลนลดน้อยลงไปมากนะคะจนป่าที่เหลือไม่อาจสนองประโยชน์ให้กับประเทศได้มากชายฝั่งของประเทศขาดแหล่งผลิตสัตว์ทะเลสัตว์น้ำจึงลดจำนวนลงเป็นอย่างมากด้วยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยและห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ชายเลนของชาติเป็นอย่างยิ่งนะคะดังกระแสพระราชดำรัสของพระองค์เมื่อวันที่10พฤษภาคม2534ที่ว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทยแต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะต้นกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมงกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์กงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่จะปลูกป่าชายเลนโดยทรงศึกษาชนิดพันธุ์ไม้สำหรับการเริ่มปลูกเริ่มสร้างดินเลนเป็นต้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อปีพุทธศักราช2534นะคะและทั้งที่การสร้างป่าชายเลนนั้นมีข้อจำกัดและความยุ่งยากกว่าป่าบกมากมายแต่พระองค์ท่านได้ทรงสร้างตัวอย่างขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศต่อไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับป่าชายเลนเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2544ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพเจ้าว่าป่าไม้ชายเลนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นที่ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะพวกเราเองก็รับประทานปลาแล้วก็ทานปูทานกุ้งกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้เพื่อรักษาพันปลาพันกุ้งปูปลาให้มีมากเหมือนแต่เก่าก่อนขณะนี้ป่าชายเลนถูกทำลายมากมายก่ายกองเราน่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้ถึงคุณค่าของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ด้วยที่ช่วยเก็บรักษาอาหารเช่นพืชพันธุ์ปลาต่างๆที่ข้าพเจ้าคิดเอาเองว่าเอ๊ะพวกเรานี้รู้สึกยังรักแผ่นดินนี้น้อยไปไม่สมกับที่เราได้ประโยชน์มากมายจากแผ่นดินนี้พวกเรายังรู้จักคุณค่าของแผ่นดินนี้น้อยไปไม่รู้จักดูแลให้เป็นแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินทองตลอดมีทรัพยากรที่มีอาหารสำหรับเลี้ยงคนไทยตลอดโดยไม่กลายเป็นบ้านเมืองที่อดอยากแห้งตาย จากแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าชายเลนทำให้หลายจังหวัดตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนมีการปลูกทดแทนหรือสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนขึ้นนะคะนอกจากโครงการต่างๆของภาครัฐแล้วประชาชนยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงใคร่ขอให้ทุกท่านพึงตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของพวกเราจงร่วมใจกันสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการไม่ทำลายไม่สนับสนุนการทำลายเพื่อลูกหลานจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในภายหน้านะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวรรณวงศ์ทัศน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามีความคิดมีโครงการที่จะสร้างเมืองใหม่แต่ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดจะทำกันสร้างเมืองเพื่อที่จะเกิดปัญหาแต่เราคิดเป็นการสร้างเมืองเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างและทำให้เมืองเดิมของเราคือกรุงเทพมหานครนี้เป็นเมืองที่โปร่งเป็นเมืองที่น่าดูเป็นเมืองประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่สวยงามส่วนเมืองใหม่นั้นก็จะเป็นเมืองสวยงามเหมือนกันและสะดวกสบายทุกอย่างสำหรับเรื่องของรถจะเป็นลอยฟ้าหรือดำดินก็ไม่ทราบก็จะมีได้แต่วางแผนให้ดีต้องไม่เกิดปัญหาอย่างทำรถใต้ดินที่เป็นปัญหาคือเดี๋ยวไปชนเสาเข็มถ้าแล่นไปที่ไหนต้องไปชนเสาเข็มแน่นอนแต่ถ้าทำใต้ดินที่ที่เสนอจะต้องไม่ไปชนเสาเข็มเพราะไม่มีเสาเข็มแล้วก็จะสร้างการขนส่งมวลชนที่เหมาะสมการคมนาคมมีทั้งถนนมีทั้งทางต่างระดับลอยฟ้ามีทั้งทางใต้ดินมีทั้งคลองสำหรับให้มีการคมนาคมทางเรือก็ได้คลองสำหรับระบายน้ำก็ได้ทำทั้งหมดให้สำเร็จขอให้ไว้ใจว่าเราคิดอยู่จะสร้างเมืองสวรรค์จะทำให้กรุงเทพมหานครนี้เป็นกรุงเทพเมืองสวรรค์แล้วก็เมืองใหม่นั้นก็จะเป็นเมืองสวรรค์เหมือนกันไม่ได้เป็นการย้ายกรุงเทพไปที่อื่นไกลแต่ว่าเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2537เกี่ยวกับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์การ์เด้นเรดิโอจากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
3: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสายลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง

วัสดียามบ่ายครับต้อนรับเข้าสู่ชมรมลูกทุ่งอีกแล้วครับท่านพบกันวันนี้บ่ายของวันศุกร์ที่4กันยายน2569ครับ

งานเพลงใหม่ล่าสุดครับทักทายกันด้วยไหมไทยหัวใจศิลป์ชื่อเพลงว่าฝันพอนะครับต่อกับงานเพลงของปาวลีพรพิมลครับพ่อเนื้อทองกำลังใจสายแรกขอฟังงานเพลง3ปีที่ไร้นางครับจากบ้านท่าขาวมอบให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษแม่ประธานบ้าน

เสียงร้องของคุณปาวลีพรพิมลครับพ่อเนื้อทองการประพันธ์เพลงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นฝีมือการประพันธ์ของคุณการทัศนะครับขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายหนึ่งกำลังใจสายแรกครับจากบ้านท่าขาวแนะนำงานเพลง3ปีที่ไร้นางครับศิลปินแห่งชาติคุณไวพจน์เพชรสุพรรณมอบให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับแม่ประธานบ้านตาบอกครับสายที่2ครับเพลงรักเพลงคิดถึงจากตลาดผักเสียงอดิศรครับถามถึงงานเพลงนี้มอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับเซยามเย็นครับก่อนที่จะไปฟังงานเพลงครับมาดูสภาพอากาศล่าสุดกันก่อนครับ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคอีสานเนื่องจากร่องมรสุมได้เลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนนะครับสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นผ่านที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับบ่ายวันนี้ถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ภาคเหนือบ้านเราฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 ครับสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคอีสานฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษครับมีฝนตกหนักบางพื้นที่แถวบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีต่ำสุดอุณหภูมิ 23-26 ครับสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 สูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดต่ำสุดอุณหภูมิ 23-27 ครับสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากแถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสต่ำสุดอุณหภูมิ 23-26 ครับสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งแถวจังหวัดตรังและสตูลต่ำสุดอุณหภูมิ 23-25 ครับสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ต่ำสุดอุณหภูมิ 26-27 สูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสครับสวัสดีทักทายแม่แต๋วศิลานะครับเข้ามาชมในเพจ Facebook Live ครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในเพจ Facebook Live ด้วยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ทักทายกันครับหนึ่งกำลังใจครับจากทางตลาดผักเสียงอดิศรของานเพลงนี้ก็สู่รายการพิเศษสำหรับเซยามเย็นครับ

0: กำลังใจส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นข้อความทางคอมเมนต์เพจ Facebook Live หรือจะเป็นกำลังใจจากมิตรรักแฟนรายการทางโทรศัพท์ครับ
1: ต้นจนมึนงง
0: สวัสดีคุณสุจิตเครืออินครับ
1: ในพวง
0: สวัสดีคุณสิริภาคล้ายการสว
1: ั
0: สดีทุกท่านทุกคนครับ
1: เป็น

เสียงจากศิลปินตลกนะครับคุณจิ้มชวนชื่นครับชื่อเพลงว่าหัวใจเผลอครับเผลอไปเผลอไปโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาเห็นคนหน้าตาดีก็ใจตามเข้าไป กลับมากลับมา ขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายนะครับมาดูข่าวนี้กันบ้างครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึง7กันยายน2569นี้ครับในช่วง 4-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเนื่องจากร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้น้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับพายุดีเพรสชันที่มีชื่อว่าโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก็ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นครับขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงดังกล่าวอย่างระมัดระวังซึ่งทำขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาครับ www.tmd.go.th หรือหมายเลข023994013ถึง12-13หรือว่า1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจาก NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับกระทรวงพลังงานได้ตรวจสอบนะครับ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรนะครับโดยไม่มีใบอนุญาตสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความปลอดภัยครับนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยครับว่ากระทรวงพลังงานร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานนะครับเข้าร่วมตรวจสอบข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจจะมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรนะครับโดยไม่มีใบประกอบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงสั่งออกคำสั่งทางปกครองครับให้ผู้ที่ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้ครับกฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่15,001 ลิตรขึ้นไปจะต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานครับเพื่อให้มีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้ย้ำว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลธุรกิจ Data Center โดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ทั่วประเทศเพื่อทบทวนแล้วก็จัดระเบียบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่งครับปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนและชุมชนโดยรวมครับขอบคุณข้อมูลจากทาง NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับ

ส่งกำลังใจถามถ่ายเพลงนี้เข้ามาจากคุณสิริภาคล้ายการครับขอบคุณครับสวัสดีคุณชลอพรมหล่อครับจากจังหวัดอุทัยธานีครับสวัสดีครับ

่านไปเรียบร้อยครับวินาศกรรมหัวใจผมก็ลุ้นอยู่จะผ่านหรือไม่ผ่านเนาะปิดเด็กช่วงแรกกันด้วยงานเพลงนี้ผู้เฒ่าสายเปครับใจดีใจดี

0: เท่าสายเปครับศิลปินต้อมอวตารนะครับพักฟังสปอตที่น่าสนใจกันสักครู่หลังจากนั้นเข้าสู่บรรยากาศของลูกทุ่งย้อนเวลาครับ
1: บุญกุศลสร้างทลาท่านคือเขาฮอบัดเธอหิวมือหน่าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้ม

0: นี่คือเสียงของศิลปินแห่งชาตินะครับคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณครับมีผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแต่งเพลงหรือว่าการร้องเพลงนะครับได้มีความสามารถหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการแหล่นะครับแล้วก็อีกหลายๆด้านนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลจากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูงานเพลงที่ขอมาอีกหนึ่งงานเพลงครับ
1: ช่วงขอมาจัดให้ค่ะ
0: หนึ่งกำลังใจครับถามเข้ามายังรายการเสียงของคุณเดือนแก้วจินดาครับสิ้นใจถ้าไร้เธอครับจากคุณเซยามเย็นครับมอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับทางตลาดสดลมเสียงอดิสรครับ

ี่คือเสียงของคุณเดือนแก้วจินดาครับส่งกำลังใจมาเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับคุณเดือนแก้วจินดาเป็นอดีตนักร้องลูกทุ่งและนักจัดบันทึกเสียงชาวไทยนะครับมีชื่อเสียงในยุคกึ่งศตวรรษที่ผ่านมาคือช่วงราวปีพ.ศ.2508ถึง2509เป็นต้นมาครับเป็นหนึ่งในนักร้องลูกทุ่งยุคเก่าที่เคยร่วมงานและสังกัดในวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังในอดีตครับอย่างเช่นวงดนตรีของคุณเพลินพรมแดนนะครับของครูสมส่วนพรมสว่างซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติและก็วงดนตรีกาว่าวเสียงทองครับมีผลงานขับร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงรำวงเก่าเก็บสะสมไว้หลายบทเพลงครับซึ่งบางเพลงนั้นท่านยังเป็นผู้ประพันธ์ขับร้องและทำนองด้วยนะครับผลงานเพลงที่มีการบันทึกเสียงและเป็นที่รู้จักของนักเพลงลูกทุ่งอมตะครับก็อย่างเช่นรักเกอร์ขับร้องกับวงของคุณเพลินพรมแดนครับรักเป็นหมันรักทวงคืนเพลงที่ประพันธ์ให้ศิลปินอื่นเช่นไม่อยากฝันครับขับร้องโดยคุณภูธรนครปฐมครับนี่คือประวัติโดยย่อของศิลปินนักร้องที่มีชื่อว่าคุณเดือนแก้วจินดาครับมาถึงงานเพลงของคุณเพลินพรมแดนกันบ้างครับกับงานเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเงินเงินเงินครับสายล่าสุดครับจากพี่สาวตาเดียวส่งกำลังใจถามมาอยากฟังเพลงตบให้ตายไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่า

เสียงจากศิลปินแห่งชาตินะครับคุณเพลินพรมแดนหรือว่าคุณสมส่วนพรมสว่างครับชื่อเพลงว่าเงินเงินเงินนะครับเวลาไล่หลังเข้ามาทุกขณะครับลากด้วยเพลงสุดท้ายปลายรายการที่ขอมาจากทางพี่สาวตาลเดี่ยวนะครับส่วนผู้ใช้นามว่า678บันติ้วขอฟังแก้วลืมดงถ้าจำไม่ผิดเป็นเสียงของครูสุรพลสมบัติเจริญวันนี้เปิดให้ไม่ทันครับรวมทั้งงานเพลงที่ขอมาจากคุณสิริภาคล้ายการนะครับวันนี้เปิดให้ไม่ทันด้วยเช่นเดียวกันกราบขออภัยพ่วงท้ายไปกับงานเพลงนี้ของคุณฉัตรทองมงคลทองนะครับคำร้องทำนองโดยครูโสพลช่วยเจริญครับชื่อเพลงว่าตบให้ตายครับขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายขอบคุณทุกกำลังใจโชคดีและมีเงินใช้พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
2: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
4: ตะมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
3: เปลี่ยนพูดไปสงไผ่เบี้ยนิ่งเสียตะลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
5: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมอาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบ
8: ผมก็ชอบนะ
9: ป้าก็ชอบ
10: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
11: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
12: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
11: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
13: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
14: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะก็ความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
15: มีจริงในโลกนี้ด้วยหรือ
8: ไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบัน Facebook ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่วิชาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสทดแทรกซึมแฮกเข้ามาใน Facebook ของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว
9: ่
8: าจะ
9: รู
8: ้นั่นก็สายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตวิชาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนวิชาชีพมาแบล็กเมล์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนวิชาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
15: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
16: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
17: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
18: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
17: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกันเปิดเลนแน่ๆเลยคิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669
19: ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
20: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
19: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
21: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
20: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
21: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
20: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนร้อนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิ ัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
21: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
20: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจริงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
21: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
20: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหมเผื่อเราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรไปจ่ายหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของความพอประมาณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าไม่เสี่ยงทำอะไรต้องมีความระมัดระวังและก็มีคุณธรรม
21: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตคนแต่ละคนในทุกระดับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสังคมให้ทุกคนเป็นพลังเกื้อหนุนกันและกันอีกด้วยค่ะ
20: มองต่อไปถึงว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นฐานในการจัดการให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีสันติสุขในเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมอย่างพอประมาณอย่างพอดีใครควรจะทำอะไรอย่างไรควรจะร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสื่อสารสวัสดิการต่างๆที่จะให้คนหลายฐานะอยู่ร่วมกันได้นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไป
21: การเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกลุ่มเช่นกลุ่มชุมชนกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพกลุ่มที่มีความสนใจต่างๆเหมือนกันนี่เองที่เรียกว่าความพอเพียงแบบก้าวหน้าเป็นการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสงบสุขและยั่งยืน
20: ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าชุมชนที่จะเข้มแข็งได้ก็คือชุมชนซึ่งมีการสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องการให้มีการพูดคุยสื่อสารและพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วเพราะคำว่าความมีเหตุมีผลพอประมาณทางสายกลางพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ต้องมีตัวคนอย่างน้อยตั้งแต่2คนขึ้นไปมาหารือกันแก้ไขปรับตนร่วมกันจะได้รับการขัดเกลาปรับปรุงไปเรื่อยเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิตปัจจุบันมีคนพูดมากถึงคำว่าสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะได้ปริญญาบัตรแต่ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่อย่างมีเหตุมีผลก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่มีความขัดแย้งยอมรับกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ยั่งยืนถ่ายทอดมรดกความคิดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ต่อไปได้
21: แต่ลำพังการสวมหัวใจที่พอเพียงของภาคประชาชนฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันประเทศชาติสู่ความเจริญอย่างสมดุลได้เพราะกลไกหลักที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือภาครัฐค่ะ
20: รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจและก็เอาปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้คณะรัฐมนตรีหรือจะพูดให้มันกว้างก็คือรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการประจำซึ่งก็ยังแยกออกเป็นกระทรวงบงกรมต่างๆเป็นจังหวัดเป็นอำเภอก็ดีเป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีเนี่ยเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลหรือให้เกิดจริยธรรมในการทำงานหรือถ้าจะพูดภาษาอีกคำหนึ่งก็คือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วถ้าพวกเราหันไปมองในโครงการตามพระราชดำริต่างๆซึ่งมีอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศอยู่แล้วต่างก็ได้แฝงไว้ด้วยแนวคิดหลักๆของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเรียนรู้หรือลองทดลองทำอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่นเป็นเรื่องซึ่งภาครัฐควรจะมาเป็นกำลังสำคัญหลักเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันผลักดันให้เกิดการทดลองคิดทดลองปฏิบัติและจะได้เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการปรับตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
21: เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่ประเสริฐเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทุกสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดเวลาเช่นนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของประชาชนหรือบุคลากรในภาครัฐเรามาช่วยกันพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศของเราทั้งทางวัตถุควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทางจิตใจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชีวิตของเราและเมืองไทยของเรากันเถอะค่ะ
19: ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียหายมากพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
19: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
21: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
1: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5ของ2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควร คนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแต่เน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกเก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อไปนะครับ
21: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
1: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงของเนี่ยสามารถเอาแต่ประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
21: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทวนิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
1: เราจะสร้างการขับเคลื่อน

0: แล้วก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วย
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
4: ตะมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
3: เปลี่ยนพูดไปสงไผ่เบี้ยนิ่งเสียตะลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
5: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
6: ้อว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนนี่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจร

0: อดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
0: ผมก็ชอบนะ
2: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
4: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
5: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
4: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
6: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักจะพาชนะทุกสิ่งเลย
7: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097 11

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
2: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
1: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกัน
2: เปิดเล่นแน่ๆเลย
1: คิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669
3: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4: เพื่อนรวมชาติเราเป็นญาติกันด้วยหัวใจ
5: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
6: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
7: วันสงกรานต์
8: ชนแก้วกันหน่อย
9: วันลอยกระทง
8: ชนแก้วว
9: ันปีใหม
8: ่เฮ้ชนแก้ว
10: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได
11: ้ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่วิชาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเพื่อแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว
12: ่
11: าจะ
12: มี
11: นั่นกดสายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตวิชาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนวิชาชีพมาแบล็กเมย์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนวิชาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
13: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
14: นี่คือเมลีลำแพนจากอัลบั้มชุดเม็ด

ใช่ครับพระเจ้าตอกับผลงานก่อนล่ำทีดังในกลางอดีตก่อนล่ำลุ่มเขมรห้องไห้ลุ่มเขมรเป็นยังไงจะยังห้องไห้บ้างเนาะผู้สาวตัวแต่แล้วครับ

ว่าสี่ห้องเป็นของอ้ายเดียวเป็นหยังจังมาลบเลี้ยวว่าฮักเดียวใจเดียวเป็นหยังเว้าบ่ซื้อเจ้าคือมาตั่วมาต้มหนุ่มเขมรตกลมข้าร่มสาวลาวหัวใจเขมรปวดร้าวร้องแบบคาราบาวว่าอายุยอายุยอายุยอายุยโยยาไม่เอายายตาจุ้ยขมาดพองความรักที่มีต่อน้องเทียนปวดสมองกับสีแตกหัวตายเป่ามาเราไปอย่ากายว่ามันคิดเสียดายแต่มันเจ็บหัวใจเป่าไปแต่คำหลอกหลอกหนุ่มเขมรช่ำชอกนั่งย่อยน้ำตาอายุยอายุยโยยามันเจ้าเธออย่างหน้าจะได้เป็นอย่างสี่

เว้าว่าเอาคือบ่เว้าแต่กี้บ่สิได้ลูกศิษย์มีแม่ข่อยก็ตำเป็นมาหลอกคนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นห้องจนข้อข่อยเช็ดย้อนเจ้าผู้เดียวเว้าเกี่ยวเห็นหยังแต่กี้หัวเป็นจังซี่จางบ่ดีนําเพิ่นเห็นหน้านวลขาวเพิ่นเวินแต่ใจของเพิ่นดําปานอีกาหลงมักยังได้ปวดอุราบอกอายุย่อยาบ่ต้องฆ่าต้องตีอายุเอ้ยอายุย่อย

ฟังผู้เฒ่าสอนลูกสอนหลานฟังไว้อย่าดื้ออย่ามึนแห่งสอนก็ได้แห่งมึนฟังก่อนหัวอกตายายครับว่าผู้เฒ่านั้นคิดจังได๋ง่ายแล้วอย่าดื้อแล้วมึนหลายเรียน

าสนาเฮานี่บ่มีแนวดีมีแต่ผิดแต่แค่เห็นลูกว่าสิได้กินแห้งบ่ปีกาครับแข็งไม่ขายแห้งบ่เป็นหยังพออยู่พี่กินน้ำแต่น้ำตาลูกว่ากินโซดากินสุรากากวงนี่บ่วาสนาของหลวงพออยากตายสวงแต่บ่ทันเหมือนกรรมเห็นเบียดจนหน้าแดงหน้าดำมีแต่ทำกับทำบ่ได้เศร้าจากวันเท่าโยนบ่ได้ทายาที่ฟันยังมาบกมาดันสองคนกับยายเห็นลูกชายสันไงลำบากวันนี้ไปรับจ้างยามหน้าบ่อายเดินมาเสียชาติเชิงชา

ทันไผบ้านเห็นต่อลูกต่อหลานก็บ่คืออย่าคนเลี้ยงลูกใหญ่เป็นโตเป็นต้นเลี้ยงให้มันเป็นคนมันอยากเป็นเทวดากรรมบังคับบอกให้ไปหน้ามันบัดบอกหัวซาบอกอย่าหน้าอย่าควรว่าวันไหนมีสมบัติสำนวนนั้นมุกกินเหล้ามาส่วนจับเข้าไว้ก็บ่ฟังกินมาแล้วถามมาแต่คนดักคุ้ยแกแม่นคอยสั่นมันเบายากเฝ้าซาบอกสอนมันบ่เครียดสำนักก็ผิดบ่รอเม็ดงาจ๋าสิหนีลงได้ไทมันเขาบ่เขาเฮ็ดไว้กลับมายามได้จอกไปขายเอาเงินบอกไปหน้าจนได้เก็บตรงไหนเชิญมันหาผู้เฒ่า

าบอสะใจได้ภาคสองกับพวกตายายภาคสองแห้งดาแห้งดื้อแห้งดาแห้งมึนโอ้ยตายตายตายกันครับลูกหลานนี่ก็ได้ตัวแห้งตัวร้ายพวกตายายภาคสองครับ

พลายังเล่นสาดปากก่อนเท่าแล้วยังบ่ได้พักผ่อนมีลูกกันสอนบ่เสือฟังคำเห็นเวียกหน้าแดงหน้าดำจับเว้นจังกำหยังน้อจับปากมีลูกเขาก็หนีจากไปหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เขาบึงกันเอาเด้อพวกเฮาเหลือคอยและเจ้ารออยู่ท่ามตายไงแล้วถึงลูกสาวลูกชายอย่าคิดหยังหลายเขาเลี้ยงเฮาบ่ได้พ่อโตแล้วเขาก็ไปเดือดร้อนยามใดยังกลับคืนมาลูกไทยบ้านมันเป็นบ่อน้อว่าบ่ลูกคอยนะมาคือโพ

ังผลงานเพลงต่อไปว่าวเด่นซื่อว่าได้ว่าวอีหลีว่าได้ด่าไปว่าวเรื่องสังคมปัจจุบันระวังสังคมคนรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าบ่คือกันครับ

อย่าได้หาหมอดูเนื้อเพลงอย่าได้หาหมอดูจับเป่ายังบุนี่จะแม่นมักง่ายเฮ็ดซำนี่เขาก็ยังได้ขายเฮ็ดซำนี่เขาก็ยังได้ขายเงินเขาหลายเงินคนสู่มือนี้

0: น้าแห่ง
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
3: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
5: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
4: เปลี่ยนพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตะลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
6: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจั่งสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
7: ้อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 นถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร 097-1

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการสู้ผู้สู้คนสู้มองสู้แก่นะครับช่วงนี้ก็มาพ่อกับรายการกีฬาหน้าฟังกันมาพ่อกันวันศุกร์ที่4กันยายน2569มื้อนี้ก็แรม7ค่ําเดือน9ปีมะเมียนะครับกันมาพ่อกับผมนุ่มหนองคายเป็นผู้ดําเนินรายการให้พี่ให้น้องรับฟังบ่าย3ฮอด4โมงแลงทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง0567087177ครับผมแล้วก่อนจะมาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬาหน้าฟังจากทางรายการช่วงแรกก็คือเก่าครับฟังผลงานเพลงมันม้วนกันซะก่อนครับจากแม่ประธานนะครับสวยจนล้นนะครับมอบไปทางคุณละนุ่มลมจัดสี่ย่ามแรงแล้วก็ไปทางทาขาวนะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกไซส์ทุกหมายเลขนะครับแล้วก็เพลงที่2ครับอยากเห็นหน้าจังเลยมอบไปทางจากสาวสี่แยกพ่อคุณนะครับมอบไปทางสี่งามแรงแม่งปอดตัวน้อยทุกเสียงทุกไซส์นะครับแล้วก็อีกเพลงนึงครับจากทางอันเบาอีเลิศคอยน้องที่ช่องเมกนะครับของไอ้บนแกนฝากไปหาปูญาบ้านอันห้วยไร่น้ำว่าสัตว์ช่วงแรกครับ3ผลงานเพลง

ครับผมกระจุบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงสวยจนล้นจากแม่ประท่านแม่ใหม่ตะเบาะนะครับแล้วก็อยากเห็นหน้าจังเลยนะครับจากสาวสี่แยกตลาดผักพ่อคุณนะครับแล้วก็จากทางบ่าวเลือดนะครับพลอยน้องที่ช่องเม็ดครับช่วงนี้ก็มาฟังข่าวกีฬากันจักหน่อยครับเมื่อคืนนี้ก็ฟุตบอลชาย U20 ชิงแชมป์เอเชียนะครับผลการแข่งขันครับไทยก็เอาชนะตึกเมนิสถานไปได้1-0นะครับสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายครั้งล่าสุดนะครับจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2025ที่ประเทศจีนนะครับโดยทีมชาติออสเตรเลียคว้าแชมป์ไปครองได้นะครับส่วนปีนี้นะครับรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชีย2027ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงวันที่6กันยายนนะครับ2026กำลังอยู่ในช่วงการแข่งขันรอบคัดเลือกครับเพื่อหาทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายประจำปี2027ที่ประเทศจีนนะครับผลการแข่งขันทีมชาติไทยนะครับU20ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพกลุ่มซึ่งทัพช้างศึก U20เหตุผลงานได้ยังยอดเยี่ยมใน2นัดแรกนะครับก็คือนัดแรกก็เอาชนะ UAE ไปได้1-0ส่วนนัดที่2เมื่อคืนก็เอาชนะเติร์กเมนิสถานไปได้1-0คือกันสำหรับตารางกลุ่ม F นะครับล่าสุดแข่ง2นัดทีมชาติไทยนำเป็นจ่าฝูงครับมี6คะแนนเต็มอันดับ2เป็นอิรักครับมี3คะแนนอันดับ3เป็นเติร์กครับมี3คะแนนอันดับ4เป็น UAE นะครับมี0คะแนนโดยทีมชาติไทยนะครับจะลงเล่นนัดชี้ชะตากับอิรักนะครับในวันที่

กันยายน 2569นะครับเพื่อลุ้นตั๋วเข้ารอบสุดท้ายต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดของ U20 นะครับเตะเมื่อคืนนี้มาฟังผลงานเพลงกันต่อครับเพลงต่อไปก็จากทางห่วยโป่งน้ำนะครับขอกาคาพิกมามอบไปทางยายเลี้ยงผีนนยายอ้วนนะครับแล้วก็จากทางสาวเยิดนะครับขี้เมาโทรมามอบไปพุ่นละทุกเสียงทุกสายพิเศษไอซี่งามแรงนะครับอีกเพลงหนึ่งก็ไปทางคุณครับทาขาวครับกวมน้องก่อนนอนนะครับมอบให้แม่ประธานใหม่ๆตะเบาะแทนเลยว่าสัตว์ฟังผลงานเพลงกันต่อครับ

ครับผมก็จบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงป่าคาพิกจากอันห้วยโป่งน้ำนะครับแล้วก็จากทางสาวอีเลือดนะครับมอบไปทางไอซี่แอมเล็กอ่ะขี้เมาโทมาแล้วก็จากทางท่าขาวครับก้มนั่งนอนก้มนอนก้อนนอนขออภัยครับมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง0567087717ครับผมเห็นหาพ่อจังได๋รับน้องนุ่มน้องค่ายเปิดให้พี่ให้น้องรับฟังแน่นอนครับมาฟังผลงานเพลงต่อไปครับจากทางแม่ลุงเก่านะครับปริญญาลูกแม่ค้านะครับมองไปทางทุกเสียงทุกสายพิเศษอาเซียนจอยนะครับแล้วก็จากทางแม่ปอตัวน้อยนะครับเศร้าหักกับบ่บอกนะครับแล้วก็จากไอซีนะครับอยากเด็ดดอกฟ้าว่าสันมองไปทางมูลสาวตลาดพักสาวอีเลิศนะครับฟังอีก

ครับผมก็จบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงปริญญาลูกแม่ข้านะครับจากทั้งคุณแม่ลมเก่านะครับแล้วก็จากแม่ปอตัวน้อยครับเต้าหักกับบอกแล้วก็จากไอเซยแอมแรงครับอย่างเด็ดดอกฟ้าอะเมื่อนี้ก็เวลากับไก่สิเบิดเบิดเวลาครับทรงท้ายอีก2ผลงานเพลงครับจากสาวสุริยาหมู่2หนองสว่างนะครับห่วงพี่ที่คูเวตของจินตลาพุ่นลาบนะครับมอบไปทางแม่ประท่านปักแล้วก็ป๋าไข่นะครับแล้วก็อีกเพลงนึงครับปิดท้ายครับจากยายส้มโอนะครับสวยขยี้ใจว่าสั่นมอบไปให้แม่ประท่านแม่ใหม่ตะบอนะครับสำหรับมื้อนี้ก็เปิดบ่ท่านไปอีก2เพลงนะครับจากของไอ้นุ่มบันติ้วนะครับรักน้องคือเก่าแล้วก็จากทางหนุ่มศักดิ์นะครับหนุ่มเวียงจันทร์ถึกต้มนะครับเป็นกระหม่อมไปให้แม่ประธานแล้วก็พี่เจ็ดหนุ่มน้องค่ายก็ขอบคุณนะครับสำหรับมือนี้ครับหนุ่มน้องค่ายก็ขอขอบคุณแฟนรายการสุภูสุคนสู้มองสู้แก่นะครับที่รับฟังรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะพอกันไหมครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับสำหรับมือนี้

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
4: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
3: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับผ่านหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกร็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: ปกติแล้วคนพูดเก่งมุกเยอะทำให้คนรอบข้างหัวเราะได้เสมอเนี่ยมันมีเสน่ห์มากใช่ไหมและถ้าเราไม่ใช่คนแบบนั้นล่ะจะทำยังไงให้เราสามารถเป็นที่รักได้ในการเข้าสังคมผมมีคำตอบให้คุณครับเวลาที่คุณจะสามารถพูดคลองใจคนได้มันไม่ได้อยู่ที่การท่องจำประโยคสำเร็จรูปแล้วเอามาใช้ต่อแต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารให้กับสัญชาตญาณของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องครับมันคือกฎของการย้อนสอนอย่างเวลาที่คุณอยากจะสร้างความประทับใจแล้วก็มีอิทธิพลกับใครสักคนนึงเนี่ยนะคุณต้องไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนสร้างความประทับใจแล้วมีอิทธิพลกับคุณมากๆนี่คือกฎเหล็กครับผมบอกเลยนะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณถือว่าคุณโชคดีมากๆเพราะคนส่วนใหญ่เขามักไม่เข้าใจแล้วพ่ายแพ้ต่อสัญชาตญาณของตัวเองครับคือถ้าคุณอยากให้ใครสักคนหนึ่งชื่นชอบตัวตนคุณจริงๆเนี่ยคุณไม่ควรแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยเก่งกาจหรือวิเศษวิโสอะไรแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะควบคุมตัวเองไม่ได้อยากจะเป็นคนพิเศษเวลาอยู่ในแก๊งเพื่อนหรืออยู่กับคนที่เขาชื่นชอบก็ตามก็มักจะโฆษณาตัวเองคือทำให้ตัวเองตลกทำให้ตัวเองมีบทพูดเยอะที่สุดทำให้คนหนึ่งรู้สึกว่าฉันเนี่ยก็พอตัวดูจากวิธีคิดฉันสิทั้งที่ความจริงแล้วเวลาที่คุณอยากจะทำให้ใครสักคนหนึ่งเขารู้สึกว่าจดจำคุณไปตลอดชีวิตคุณควรจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาต่างหากที่เป็นคนเก่งกาจแล้วน่าทึ่งคือต้องย้อนสอนแทนที่จะเอาแสงมาที่ตัวเองแต่คุณต้องเอาแสงไปอยู่ที่เขาแล้วคุณจะทำแบบนั้นได้ยังไงครับวิธีการเนี่ยคือคุณต้องทำให้การสนทนาหมุนรอบตัวเขาเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่เพื่อนมาเล่าประมาณว่าเนี่ยแกฉันเพิ่งเคยนั่งบอลลูนยักษ์ครั้งแรกในชีวิตเลยที่ตุรกีเนี่ยโอ้โหมันสวยมากแกสวยจนแบบอยากจะร้องไห้อ่ะพอได้ฟังก็บอกเมื่อ3ปีที่แล้วฉันก็เคยไปนะจริงๆมันจะมีที่พีคไปกว่านั้นอีกนะแก
2: คุยไปคุยมาก็กลายเป็นว่าเอาบทสนทนาเนี่ยมาหมุนรอบตัวเองทั้งๆที่ในช่วงเวลาเนี้ยถ้าคุณจับสังเกตดีๆนะสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยจะต้องการได้รับสารอาหารมากที่สุดคุณสามารถเอาสิ่งที่เขาพูดมาต่อยอดได้เลยเป็นยังไงบ้างไปตรงจุดไหนมาที่นั่นบรรยากาศเป็นยังไงหรอโอ้โหอยากไปจังเลยอะประโยคสั้นๆแค่นี้ครับมันเป็นอาหารที่รสชาติอร่อยมากๆสำหรับสัญชาตญาณมนุษย์เพราะภายใต้จิตวิทยาเนี่ยมันมีบางอย่างซ่อนอยู่ครับคือมนุษย์เราต้องการอยู่สูงหรือว่าดูอยู่เหนือกว่าคนอื่นผมว่าทุกคนน่ะเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาบ้างครับเวลาที่เพื่อนของคุณไปเจอเรื่องน่าตื่นเต้นมาเฮ้ยแกฉันไปเจอ AI ตัวหนึ่งนะมันทำสไลด์เสร็จได้ภายใน10นาทีถ้าคุณไปบอกว่าโอ้ยฉันก็เจอเหมือนกันเนี่ยในโซเชียลเห็นเขาแชร์เยอะไปหมด AI ที่มันช่วยทำสไลด์เนี่ยนะอันนี้มันคือการเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาทับเพื่อให้ตัวเองอยู่สูงกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นโดยไม่รู้ตัวนะคุณลองเปลี่ยนวิธีการพูดใหม่ยกให้เขาสูงขึ้นเฮ้ยมันทำได้ยังไงเนี่ยแกสอนฉันบ้างสินี่คือการใช้กฎแห่งการย้อนสอนครับคนที่มาพูดอยู่กับคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณค่าหรือพลังมาอยู่กับตัวเขานั่นแปลว่าคนที่จะพูดลักษณะนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ข้างในเข้มแข็งพอสมควรนะครับยอมรับได้ว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความรู้ทุกเรื่องครับแล้วถ้าเราสามารถใช้คำพูดได้อย่างเป็นธรรมชาตินะมันจะดูไม่เหมือนว่าเรากำลังใช้เทคนิคอะไรแต่มันคือการที่เรายอมรับจริงๆอย่างล่าสุดเนี่ยคุณเพื่อนๆเนี่ยส่งวิดีโอมาในกลุ่มมันเป็นคลิปประมาณว่าพวกนางเนี่ยสามารถที่จะให้ AI ออกแบบเว็บไซต์เสร็จได้ภายใน 5-10 นาทีโอ้โหคุณมันพลิกวงการมากๆนะปกติเวลาทำเว็บไซต์เนี่ยเราใช้เวลาในการสร้างหน้าหนึ่งหน้าขึ้นมาเป็นอาทิตย์หรือบางทีเป็นเดือนผมก็แสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาเลยครับเฮ้ยทำไมมัน Amazing จังอะนี่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันหลังจากที่เราเจอกันนะพวกคุณไปไกลกว่าผมหลายปีแล้วนะทำไมผมรู้สึกตัวเองล้าหลังจังเลยอะก็แซวคุยกันตรงๆกับเพื่อนคือผมพูดความรู้สึกของตัวเองจริงๆนะเราไม่ได้มีการประดิษฐ์คำพูดอะไรมันคือเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักเทคนิคนี้มาก่อนด้วยซ้ำสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้คนจริงๆเนี่ยก็คือเวลาเพื่อนๆ เขามีความรู้อะไรหรือเขาเจอเรื่องอะไรเขาก็จะมาแชร์กับเราบ่อยๆเมื่อเวลาที่คนเราได้รับอาหารทางสัญชาตญาณมากเพียงพอจนอิ่มเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสถานะจากผู้รับกลายมาเป็นผู้ให้แทนถ้าคุณเข้าใจจิต

ยังมีประสบการณ์มากกว่าเธอมันไม่ได้สื่อถึงการที่คุณมีจิตใจที่มั่นคงเลยนะแทนที่จะทำแบบนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองดีกว่าช่วงเวลาใดก็ตามที่ใครสักคนเริ่มพยายามที่จะได้รับความชื่นชมจากคุณเนี่ยนั่นแปลว่าคุณได้กลายเป็นคนสำคัญที่เขาอยากได้รับการยอมรับจากคุณคุณไม่จำเป็นจะต้องไปพิสูจน์แนวคิดหรือประเด็นอะไรให้มันดูฉลาดวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือในขณะที่เขากำลังพูดคุยกับคนอยู่สมมติว่าคุณกำลังพูดอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมแล้วเขาพูดแทรกขึ้นมาก็ปล่อยให้เขาพูดไปการทำแบบนี้จะทำให้เขาเห็นว่าคุณไม่ได้พยายามที่จะพิสูจน์อะไรเขาเห็นแล้วนั่นก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งคนอื่นจะสัมผัสได้ถึงพลังของคุณเพราะคนที่แข็งแกร่งที่สุดในสังคมเนี่ยก็คือคนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นหรือพยายามสื่อสารแนวคิดอะไรให้คนอื่นรับรู้เพื่อให้ใครสักคนหนึ่งมายอมรับในตัวฉันคนละเรื่องกับการทำแบรนดิ้งคนละเรื่องกับการทำการตลาดนะคุณมันเป็นการโปรโมทตัวเองเหมือนกันแต่ไม่ได้โปรโมทเพื่อให้คนมายอมรับตัวเองแต่โปรโมทเพื่อประโยชน์ของคนอ่านโปรโมทเพื่อประโยชน์ของคนฟังจริงๆเห็นว่าทักษะที่ตัวเองมีมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นจริงๆแต่คนที่จิตใจไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยเขาจะโฆษณาตัวเองเพื่อให้คนเนี่ยมายอมรับความเจ๋งความเก่งของตัวเองว่ากูแน่คุณเห็นเส้นบางๆที่แตกต่างกันไหมกลับมาที่หัวข้อของเราเวลาที่เรากำลังพูดอยู่กับใครสักคนนึงแล้วคนเนี่ยสัมผัสได้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะพิสูจน์ตัวเองอะไรให้กับเขาได้เห็นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจำเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นฮะสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าของคุณในสายตาของเขาเวลาคุยกับใครเนี่ยนะครับคุณต้องยอมรับในแบบที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เขามีนะหรือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่คือเวลาที่คุณได้เจอกับใครก็ตามเนี่ยให้หลีกเลี่ยงคำถามประเภทที่ว่าคุณทำงานอะไรหรอคุณทำงานหรือเปล่าคุณเรียนอะไรมาคุณจบที่ไหนมาคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่คำถามประเภทนี้เนี่ยไม่ควรหลุดออกจากปากเลยในกรณีที่เพิ่งรู้จักกันคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาควรจะรู้สึกว่าคุณใส่ใจเขาในฐานะคนคนหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาทำนะหรือสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของตัวอย่างเช่นอย่าไปนั่งคุยกับเขาแล้วถามว่าคุณยังกินเหล้าอยู่ไหมคุณควรจะเลิกเหล้านะการกินเหล้ามันผิดศีลและมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเมื่อคุณนั่งลงคุยกับใครอย่าเริ่มต้นให้คำแนะนำแล้วบอกใครสักคนว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนั่นถือได้ว่าเป็นความผิดพลาดในการเข้าสังคมครั้งยิ่งใหญ่เลยครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคำแนะนำของคุณเนี่ยจะให้ก็ต่อเมื่อเขาเป็นคนขอร้องเท่านั้นครับนั่นแปลว่าคุณจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณยอมรับในตัวเขาในแบบที่เขาเป็นพร้อมกับปัญหาทั้งหมดที่เขาอาจจะมีได้และเนี่ยครับมันคือคำแนะนำที่ผมอยากให้คุณจดจำไว้เลยว่าอย่าไปทำตัวเหนือผู้อื่นฮะอย่าวางตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าใครไม่ต้องไปบอกเขาว่าเขาจำเป็นต้องทำอะไรคุณจะส่งเสริมให้ใครสักคนหนึ่งพยายามที่จะได้รับคำชื่นชมจากคุณได้ยังไงสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะก็คือการขอให้เขาแสดงความคิดเห็นเวลาที่พูดคุยกับเราคือเรามักจะโฟกัสไปที่การแสดงความคิดเห็นของตัวเองฮะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้โฟกัสไปที่การแสดงความคิดเห็นของคนอื่นมันถึงขั้นที่ว่าเวลาที่คุณเนี่ยเชี่ยวชาญในบางสิ่งใครสักคนหนึ่งมาหาคุณแล้วเริ่มต้นให้คำแนะนำโดยบอกว่าทำแบบนั้นสิลองทำแบบนั้นดูนะไม่จำเป็นจะต้องไปปฏิเสธคำแนะนำของเขาครับและอย่าปฏิบัติกับเขาเหมือนกับว่าเธอไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเธอทำงานที่หลังฉันมีผลงานน้อยกว่าฉันไม่ได้มีประสบการณ์เหมือนฉันเธอจะรู้ได้ยังไงอย่าทำเหมือนซะว่าคุณเนี่ยเก่งกว่าเขาถ้ามันมีคำแนะนำบางคำที่มันไม่เหมาะกับคุณจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องพูดคำว่าไม่ก็ได้ครับให้บอกเขาไปว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับผมจะลองเอามาตกผลึกกับตัวเองดูนะครับด้วยวิธีนี้เนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธข้อเสนอแนะของเขาไปซะทีเดียวครับพอจะตามเนื้อหาทันใช่ไหมครับพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเจอบ่อยเหลือเกินหลายคลิปครับที่ออกมาแนะนำทักษะการพูดการเข้าสังคมใดๆเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูปลอมหรือเปล่าเสแสร้งนะไม่เป็นตัวเองมากเลยผมย้อนกลับมาถามคุณแบบนี้เวลาที่คุณเข้าสังคมจริงๆเนี่ยในที่ทำงานหรือที่ไหนก็ได้คุณเคยเป็นตัวเองได้ 100% จริงๆหรือครับคุณไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเขาทำงานเริ่ม 9:00 นตรงต้องสแกนลายนิ้วมือแต่คุณเนี่ยชอบตื่นประมาณ 11:00 นคุณอยากเป็นตัวของตัวเองเลยไปขอสแกนลายมือช่วงเวลา 11:30 นได้มั้ยล่ะเราทำแบบนั้นไม่ได้ไงเพราะนั่นน่ะคือการเข้าสังคมอย่างนึงดังนั้นเราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ 100% หรอกครับแต่สิ่งที่คุณกำลังฝึกตอนนี้เนี่ย

มันคือทักษะชีวิตมันจะเปลี่ยนให้คุณเนี่ยรู้จังหวะการเข้าหาการปฏิสัมพันธ์การเปิดใจกับคนได้ง่ายขึ้นครับผมเนี่ยเคยไปจ่ายเงินเรียนตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนในคอร์สเกี่ยวกับการคลองใจคนเนี่ยยังไม่นับรวมคอร์สเล็กแล้วก็คอร์สใหญ่ๆที่รวมกันเป็นหลักล้านนะครับแต่ผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยมันใหญ่กว่ามูลค่าของเงินมากๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงคนในวงการธุรกิจที่ลึกและยากมากๆบางคนเนี่ยเวลาของเขาเป็นเงินเป็นทองมากทุกครั้งที่เขาให้คำปรึกษาใครก็ตามนะเก็บเงินแต่ละทีนี่คือมี 6-7 หลักต่อเดือนได้เลยอ่ะคุณคือถ้าคุณได้แวดล้อมเจอคนที่ดีแล้วเขาชื่นชอบคุณเป็นพิเศษเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะส่งเสริมให้คุณเติบโตในทุกๆด้านในชีวิตอ่ะที่สำคัญก็คือเวลาที่คุณเข้าใจจิตวิทยามนุษย์แบบลึกซึ้งเนี่ยนะครับมันจะปรับปรุงความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณให้กลับมารักกันมากขึ้นไม่ว่าจะกระทบกระทั่งกันแรงแค่ไหนก็ตามผมเนี่ยอยากจะสร้างพื้นที่หนึ่งครับที่จะย่อยความรู้จากคอร์สแพงๆที่สุดที่ผมไปเรียนมาทั้งหมดแล้วก็คัดเฉพาะเนื้อหาที่เอาไปใช้แล้วและมันได้ผลจริงๆเนี่ยมาให้คุณได้ฟังตั้งแต่คอร์สหลักหมื่นจนถึงหลักแสนรวมไปเป็นล้านเนี่ยนะครับผสมกับประสบการณ์ชีวิตจริงที่ผมล้มเองเจ็บเองคัดสรรออกมาเป็นซีรีส์หลากหลายหัวข้อครับตั้งแต่การพูดการคลองใจคนไม่ว่าจะในความรักหรือธุรกิจการเข้าสังคมแบบมืออาชีพไปจนถึงการหาคอนเนคชั่นสำคัญจะเข้าถึงคนเหล่านั้นยังไงการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเวลาที่คุณเนี่ยจะหาเงินให้มากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงทักษะการเล่าเรื่องการโน้มน้าวใจการพัฒนาสุขภาพจิตครับไม่ว่าจะเป็นการรักตัวเองการสร้างคุณค่าให้ตัวเองมีมูลค่าสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้นะผมจะพูดหมดเลยถามว่ามันต่างจากหน้าช่องยังไงคือคุณเนี่ยจะได้ฟังเรื่องราวส่วนตัวที่ผมจะไม่เล่าในที่สาธารณะแน่นอนเพราะว่าหน้าช่อง YouTube เนี่ยมีทั้งคนใหม่ทั้งคนที่ไม่รู้จักจากผมบางเรื่องเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ตรงถ้าเราออกมาหน้าช่องคนที่เขาเข้ามาใหม่แล้วเขาไม่ได้รู้จักเราหรือติดตามช่องนี้มานานเนี่ยยังไงก็ดราม่าทัวร์ลงแน่ๆอีกอย่างหนึ่งที่ต่างออกไปเลยก็คือเนื้อหาเนี่ยมันจะลงลึกมากๆเป็นซีรีส์เลยครับเอาให้ถึงรากถึงแก่นของการพัฒนาตัวเองในแต่ละด้านผมได้ความรู้ใหม่ๆอะไรจากต่างประเทศที่มันใช้งานแล้วได้ผลเนี่ยคุณจะได้ฟังที่นี่เป็นคนกลุ่มแรกเลยดังนั้นในพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผมมากๆจะเป็นพอดแคสต์พรีเมียมที่ออกมาเป็นซีรีส์ใหญ่ๆให้คุณได้ฟังในแต่ละเดือนแสดงว่าจะมีซีรีส์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองออกมาทุกๆเดือนครับ8ตอนหรือ15ตอนครับรวมถึงคอนเทนต์พรีเมียมจริงจังเลยอันนี้จะออกมาเปิดหน้ากล้องมีภาพมีตัวหนังสือให้คุณเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมจะแบ่งปันในพื้นที่ลับเฉพาะคนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใน YouTube เราเรียกโปรเจกต์ระยะยาวนี้ว่า Membership Level Upใครที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในเดือนนี้เนี่ยซีรีส์แรกที่คุณจะได้เรียนรู้เลยนะครับเรียกกันว่าการคลองใจเพศตรงข้ามผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงให้ผู้หญิงเนี่ยเลือกคุณคนเดียวเป็นวิถีของสุภาพบุรุษแท้ๆที่ผมคัดสรรมาแล้วครับไม่ว่าจะเจอคู่แข่งเยอะแค่ไหนเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้แล้วผู้หญิงเนี่ยจะเลือกคุณเป็นเบอร์ต้นๆของหัวใจเลยแหละส่วนฝั่งผู้หญิงเราจะเน้นสายดึงดูดครับเป็นเหมือนสวนดอกไม้ที่ดึงดูดผีเสื้อวางตัวยังไงล่ะให้ดึงดูดผู้ชายเลเวลสูงเข้าหาคุณแทนที่คุณจะไปวิ่งหาเขาผมจะค่อยๆทยอยเล่าให้คุณในเดือนหนึ่งเนี่ยให้จบมี8ตอนถึง12ตอนแน่ๆผมบอกเลยนะคือถ้าคุณไปจ่ายคอร์สเหล่านี้เรียนเนี่ยมีตั้งแต่หมื่นถึง20,000แน่ๆอันนี้ผมเคยจ่ายจริงๆนะคุณแล้วมันเอามาใช้ได้ผลด้วยแต่ผมอ่ะอยากที่จะให้ความรู้อ่ะมันเข้าถึงในราคาที่จับต้องง่ายๆครับเพียงแค่คุณเนี่ยสมัครเข้ามาในระบบสมาชิกเดือนละ600บาทคุณเท่ากับค่าขนมห่อละ20บาทต่อวันเป็นค่าเทอมที่น่ารักที่สุดแล้วคุณเนื้อหาที่คุณจะได้รับจากในระบบสมาชิกเนี่ยหาฟรีที่ไหนไม่ได้นะครับเปิดเทคนิคทุกด้านแบบไม่กักพัฒนาทุกซอฟต์สกิลครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการเล่าเรื่องการดึงดูดการหาเงินการรักตัวเองที่นี่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ผมเล่าทั้งหมดอยากบอกทุกคนตรงนี้นะว่าค่าเทอม600บาทเนี่ยผมอยากทำให้มันจับต้องได้เพื่อให้การศึกษาเข้าถึงคนหมู่มากที่สุดไม่อยากให้ต้องเป็นหนี้หรือขายทรัพย์สินเพื่อมาเรียนกันผมแค่อยากจะสร้างพื้นที่ที่มีแต่คนเปิดใจฟังจริงๆแล้วผมจะเล่าทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมามากกว่าที่คุณเคยฟังในช่องฟรีแน่ๆครับเนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้เนี่ยถูกจัดออกมาเป็นระบบระเบียบมากๆถ้าสมัครแล้วเนื้อหาไม่ถูกใจก็สามารถยกเลิกสมาชิกได้ตลอดเวลาเอาละครับถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาพัฒนาตัวเองที่นี่เนี่ยกดสมัครสมาชิกได้ที่หน้าช่องหรือเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับกดสมัครเข้ามาฟังได้เลยผมจะค่อยๆทยอยลงคลิปให้จบในแต่ละซีรีส์
ครับหลังสงกรานต์นี้เป็นต้นไปรับประกันได้เลยครับว่าคุณจะได้เติบโตทั้งความคิดทั้งจิตใจไปพร้อมๆกันกับผม Eiffel Amazing Storytelling ครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และระบบวิทยุออนไลน์ RBS921.RTARF.MI.TH จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆ ท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วฝนก็เริ่มที่จะจางหายไปหลายวันมาอีกแล้วโอ้โหแม่ชอบซะเหลือเกินขึ้นเหนือลงใต้ไปทุกภาคของประเทศไทยฝนเนี่ยไม่คิดที่จะออกทะลงทะเลมั้งเนาะมรสุมพามาเนาะรู้สึกว่าจับบัดดี้คู่กันดีซะเหลือเกินนะครับทำให้หลายต่อหลายพื้นที่นะวันนี้มีฟ้ามีฝนกันนะครับเนาะโดยเฉพาะยามค่ำคืนมัชบูรณ์บ้านเรามีฟ้ามีฝนเด้อลมกันโชคด้วยเป็นครั้งคราวครึมครึมเลยนะใบมงใบไม้ร่วงเต็มเลยว้าแลบแป๊บๆอีกต่างหากดูกันดีๆเด้อนะครับนั่นคือเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศก็รายการนี้ต้องออกมาพูดมาเตือนกันให้พ่อแม่พี่น้องได้ตั้งรับกันเนาะนี่แหละอยู่กัน1ชั่วโมงคุยกันได้ทุกเรื่อง17นาฬิกาถึง18นาฬิกาหมุนคลื่นกันมาได้เลยที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM 99นะครับเนาะ AM 972กิโลเฮิรตซ์ออกกระจายเสียงอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรานี่แหละอย่าลืมกันแล้วกันเนาะในเรื่องราวต่างๆทิศทางที่เอามาพูดมาคุยกันส่วนมากก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นการพูดแบบสนุกสนานเป็นการพูดแบบเอาเนื้อหาสาระให้มันมาเข้ากับรายการสักหน่อยเถอะโดยที่ในทิศทางเรื่องอะไรก็ได้นะไม่ต้องเน้นขอให้มีเรื่องราวมาพูดอย่างนั้นไม่ใช่นะเน้นในทิศทางของกรณีว่าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ในการอยู่การกินคู่กับเศรษฐกิจคู่กับสังคมคู่กับวัฒนธรรมประเพณีคู่กับนวัตกรรมใหม่ๆอะไรต่างๆนานานี้นะแนวนี้เลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆถ้าเป็นประโยชน์เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็ยังดีเอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับใช้โดยตรงก็ได้ประยุกต์ก็ดีเรื่องเก่าๆก็เล่าใหม่เรื่องใหม่ๆก็แจ้งให้ทราบแนวนี้แหละนะครับบทเพลงก็ลืมไม่ได้นะคนเราต้องมีหลายอารมณ์อารมณ์บันเทิงก็ต้องมีอยู่ด้วยไม่ใช่ว่ารับแต่เรื่องราวข้อมูลอย่างเดียวรบแตกในเรื่องราวของกรณีในทิศทางของเรื่องแต่ละเรื่องนะไม่ได้มีความบันเทิงดนตรงดนตรีถ้อยถังกันละมังนอกชิงฉาบไม่ได้ก็ไปอยู่ในหัวใจเลยอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มันต้องมีการคู่กันไปในทุกเรื่องทุกราวพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนั่นคือเขาเรียกคำว่ามนุษย์นะไม่เรียกคนนะคนนี้รู้สึกว่าสั้นไปต้องใส่คำว่ามะเข้าไปหน่อยแล้วก็นุดสองพยางจะได้ดูแล้วไม่ธรรมดาใช่แล้วมนุษย์นะครับเนาะดีกว่าคนถ้าคนนี่สั้นไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็นะในเรื่องราวดีๆก็มาคุยกันผ่านรายการนี้แหละ7วันนู่นนะคุยกันนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับฟังได้ทุกเพศทุกวัยแต่ไม่ได้ทุกเวลานะมีแค่5โมงแรงถึง6โมงแรง7วันดำเนินรายการโดยโกขาวเจ้าเดิมนะครับเนาะเมื่อกี้คุยแล้วอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงแรกเนาะเป็นแนวนั้นตามที่โกขาวแจ้งไปกรุงเทพก็ฝนตกเป็นวงกว้างมรสุมนั่นแหละนะหอบไม่หอบหมอกมาไปก็เตรียมร่มเตรียมดูเส้นทงเส้นทางดีๆบางจุดก็น้ำไหลไม่ทันก็ท่วมทางเหมือนกันนะกรุงเทพไม่จะธรรมดาเมืองหลวงก็จริงนะครับถนนบางทีนี่ก็ไม่ใช่สะดวกเหมือนกรณีต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดนี่บางทีเกือบสะดวกกว่านะบางทางในกรุงเทพเส้นที่ขรุขระก็มีหลุมมีบ่อก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งรับกันดีๆถ้าจะเดินทางไปในเขตกรุงเทพแล้วปริมณฑลมีฟ้ามีฝนนะครับในเขตทะเลไปดูสักหน่อยไหมนะครับมีมรสุมเข้าก็มันต้องมีลมคลื่นมันสูงนั่นน่ะ 2-3 เมตรน่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ที่เขามีการรายงานมาเพราะมีฝนตกนะจุดไหนมีฝนตกคลื่นสูงกลางทะเลนะอ่าวไทยนะถ้าจะไปเที่ยวในช่วงนี้ถ้ามีฟ้ามีฝนอย่าออกทะเลนะดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็ฝั่งอันดามันก็เช่นกันนะครับ 2-3 เมตรเหมือนกันนะโทรไปหาพื้นที่จริงเลยเมื่อกี้โทรไปในเขตของกรณีเกาะพยามจังหวัดระนองเนาะติดนู่นละถ้าออกเรืออีกหน่อยก็เกาะ2เขตพม่านู่นน่ะนะมีญาติอยู่ที่นั่นบอกว่าวันนี้คลื่นแรงที่เกาะลำปูนะมันมีอยู่เกาะนึงติดๆอยู่ใกล้ๆกับเกาะพยามนะ
ชื่อคล้ายๆกับเกาะลำพูในแม่น้ำตาปีนะนะแต่อันนี้อยู่ฝั่งตะวันตกของทะเลนะครับฝั่งอันดามันเนาะเริ่มมาเล่าสู่ฟังเด้อเรื่องอากาศเนาะ

ปัจจุบันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับดูกันดีๆเด้อแหมบางครั้งบางคราวเนี่ยนะมันไว้ใจกันยากในทิศทางของไม่รู้เพราะอะไรหรือว่าสาเหตุอะไรหาเมนูก่อนหลอกก่อนลวงมันหลอกกันสารพัดสารเพพ่อแม่พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนเดียวกันรู้จักไม่รู้จักหลอกกันมั่วตัวกันไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีพี่มีน้องกันแล้วเหรอเนาะบางครั้งบางคราวเนี่ยไม่มีในเรื่องราวของกรณีบุญโพนวงคุณกันแล้วนะคนในครอบครัวเดียวกันหลอกน้องในครอบครัวเดียวกันคนในชุมชนเดียวกันหลอกคนชุมชนเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันหลอกคนในประเทศเดียวกันเอาคนต่างประเทศเข้ามาหลอกด้วยมั่วตัวไปหมดแล้วตามที่เป็นข่าวเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องตั้งรับให้ดีๆนะการที่จะเชื่ออะไรโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่ามึงเงินมาเกี่ยวข้องเนี่ยคิดดีๆนะเดี๋ยวจะเอาเงินเล็กๆน้อยๆจากที่นี่แหละร่วมลงทุนกันจะเอาเงินใหญ่มาคืนให้นะอย่าทีเดียวดื้อนะหลอกให้ทำนู้นทำนี้ทำนั้นชวนเชื่อในเรื่องราวต่างๆสำหรับคนหัวอ่อนในชวนง่ายเนี่ยเขามองสายตาแป๊บเดียวก็รู้แล้วไอ้พวกคนหลอกคนลวงเก่งๆเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพเนี่ยแอบแฝงอยู่ในวงญาติมั่งแอบแฝงอยู่ในวงเพื่อนมั่งแอบแฝงอยู่ในคนที่เรารู้จงรู้จักมั่งไอ้นี้ก็ไว้ใจลำบากกันแล้วเดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่ไว้ใจได้ซึ่งกันและกันเลยเหรอโอ้ผิดกับประเทศไทยในสมัยโบราณโบราณนะขอน้ำกินสักขันเข้าบ้านใครก็ได้เมื่อก่อนนั่งพูดนั่งคุยเดี๋ยวนี้เข้าบ้านใครก็ได้เอามองซ้ายมองขวาเอารักของแล้วจี้ปล้นแล้วเอามีดไล่แทงเพื่อนแล้วทุบหัวเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเราต้องมีการดูแลเรามีเส้นทางเกี่ยวกับเรื่องราวของการตั้งรับนะเลยเอาความพูดมาคุยกัน1ตั้งสติก่อนมันเป็นไปได้ไหมนะผู้คนผู้นี้ประวัติยังไงอาชีพอะไรรายได้ยังไงนะชื่อเสียงเป็นยังไงในเรื่องราวของเส้นทางการเงินเป็นยังไงสายตาเขาเป็นยังไงดูดีๆนะตัวนี้นะคงจะใช้วิจารณญาณในการพิจารณาคนดีคนไม่ดีถูกแล้ววะพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะอย่าเชื่อคนง่ายๆไม่ว่าใครก็ตามถ้าดูแล้วมันเกินความจริงอ่ะนะพิจารณาก่อนมันได้เชื่อแนวที่มันพูดได้ไหมน้ออะไรต่างๆนานาดูดีๆนะครับจะบอกให้แล้วก็ในเรื่องราวของเกี่ยวกับกรณีหลักฐานต่างๆนานาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอกสารที่มีการกำกับในการสื่อสารเรื่องกันและกันหรือว่ามีการเชื่อมความสัมพันธ์เรื่องกันและกันถ้ามีเกี่ยวข้องขึ้นมาด้วยถ้าไม่มีหลักทงหลักฐานยาทีเดียวเด้อที่เช่นกรณีว่าส่งตังค์ให้แล้วว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่มีหลักฐานหาต้นตอไม่ได้หาปลายทางไม่ได้ว่าเงินในทองอยู่ที่ไหนนี่อ่ะตัวนี้สำคัญนะแล้วก็หลอกกันสารพัดสารเพเนี่ยมันไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เนาะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราว1เราต้องกล้าปฏิเสธ2ต้องกล้าในการที่จะเข้าสู่เส้นทางของการสอบถาม3ต้องกล้าในกรณีเกี่ยวกับเรื่องราวของกรณีว่าสาวที่มาที่ไปในทิศทางที่จะทําอะไรร่วมกันก็ตามโดยเฉพาะมีเงินมาเกี่ยวข้องตัวนี้สําคัญที่สุดนะปัจจุบันนี้มันมีกับเรื่องเงินอย่างเดียวแหละพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมาเกี่ยวข้องทุกเรื่องแล้วก็นี่แหละช่อโกงกันไปช่อโกงกันมาก็เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องทุกอย่างจะเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องที่ทําให้เนื้อหาการหลอกการลวงรวนนี่ไม่ใช่ส่วนมากจะเป็นเรื่องเงินนะครับเลยเอามาพูดมาคุยพ่อแม่พี่น้องได้ตั้งสติสักนิดหนึ่งในการที่จะคบค้าสมาคมหรือว่าทำธุรกิจอะไรต่างๆนาร่วมกันเนี่ยเนาะตัวนี้สำคัญนะกับสังคมปัจจุบันนี่ต้องตั้งรับดีๆเป็นสังคมแบบค่อนข้างที่จะ50-50ในการที่จะเชื่อถือเรื่องอะไรโอเคไหมครับ

ด้วยสภาวะที่ว่ามันลุ่มๆดอนๆกันอยู่ในระหว่างข้อพิพาทระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนาะเอาอีกแล้วลุงทำไม่รู้ไปพูดกันที่ท่าไหนซัดกันอีกแล้วนะครับเนาะผลกระทบมาก็เอาถ้าอิหร่านส่งน้ำมันออกมาข้างนอกไม่ได้ประเทศอื่นก็ไม่ต้องไปกันแล้วว่าฉันนั่นคนที่เดือดร้อนคือใครล่ะลูกค้าน้ำมันทั้งหลายนะครับในโลกที่ว่ารับน้ำมันจากจุดที่ว่าเขารับหรือว่าเขาทำสงครามกันเดือดร้อนอีกนะครับบินซินก็ขึ้นเนี่ยโซล่าก็ขึ้นนะไม่ขึ้นถึงบาทก็จริงนะน้ำมันทั้งสองชนิดแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าซื้อหลายลิตรนี่ก็มันเป็นเงินหลายบาทอยู่ดิคงจะไม่ต้องเข้าแถวซื้อตุนน้ำมันกันอีกว่าเนาะจุดนั้นขึ้นทีเดียวโอ้โหวันเดียว6บาทดีดผางกันไปเลยไม่เคยเห็นก็ต้องเห็นนะครับมีกรณีเข้าแถวซื้อน้ำมันกันโอ้โหต่อแถวกันข้ามวันข้ามคืนก็มีจำกัดในการที่จะให้ซื้อก็มีเนี่ยมันเป็นซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องราวต่างๆนี่ประมาทไม่ได้นะต้องติดตามข่าวทุกฝีก้าวกันเลยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะในเรื่องราวของเศรษฐกิจเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงนะตัวนี้สำคัญเลยในกรณีที่เกิดรบราฆ่าฟันกันอย่างนี้เนี่ยมันหนักกว่าภัยพิบัติจากเนปาล นั้นไม่มีผลกระทบเลยนั้นแต่ที่นี้นี่ต้องรบกันนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยานะครับวัตถุดิบต่างๆนานาในใช้ที่ว่าอุปโภคบริโภคในประเทศลูกค้าที่จะออกสินค้าในเรื่องราวจากช่องแคบของมูดนั้นออกไม่ได้กันมาแล้วจุกเลยเอาอีกแล้วนะครับเนาะโดยเฉพาะเกษตรกรของเราปุ๋ยแพงแล้ววะดูท่าทางมาก่อนเริ่มที่จะลงร้อยสองร้อยลงมาแล้วนั่นน่ะลูกจากละพันนะลดลงมาเกือบเหลือประมาณ800-900ก็มีนี่ดีดขึ้นอีกแล้วดูท่าทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งรับกันดีๆเด้ออะไรที่พอสรรหาได้ในเรื่องราวของมาทดแทนในสิ่งต่างๆขี้เป็ดขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายน้ำมันมะม่วงน้ำมันก็เอาแอลกอฮอล์มิทเทนแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนานามาใช้กันได้ก็ใช้ไปหรือจะทำเป็นระบบเครื่องจักรไอ้น้ำมาใช้เป็นนายยานพาหนะหรือว่าในเครื่องของกรณีจักรกลต่างๆนานาเครื่องยนต์ต้นแรงที่จะใช้ในการทำธุรกิจกิจกรรมของมนุษย์เรานะครับเนาะหายไม้คืนหายากอีกต่างหากเอาตัดมากดีไม่ดีไปตัดล้ำป่าสงวนโดนจับอีกไม่ได้อีกฐานหินก็ไม่มีให้ขุดใช่ไหมต้องหาวิธีในเรื่องราวของกรณีแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันก็แล้วกันโดยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเลยต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดมาคุยกันอยู่เด้บอกแล้วประมาทไม่ได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตมนุษย์เรายิ่งเจริญขึ้นมามันก็ยิ่งมีอะไรแปลกๆขึ้นไปเรื่อยๆตั้งรับกันดีๆนะครับนี่แหละเป็นห่วงอยู่เด้เอาอีกแล้วนะครับฟังข่าวติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ข่าวเนี่ยช่วงเช้าๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ฟังเพลงหรอกเวลาขับรถขับราไปเนี่ยเปิดข่าวฟังอยู่ตลอดในเรื่องราวไหนที่จะมาถ่ายทอดได้ก็มีโอกาสได้ทำวิทยุก็มาพูดมาคุยฟังอยู่นะครับตัวนี้สำคัญเด้อก็เลยเก็บเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาเล่าสู่กันฟังกันอยู่ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกันละกันนะในเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยตั้งมั่นให้ค่อนข้างที่จะเป็นหลักเป็นก้อนเป็นเนื้อเป็นหนังกันสักหน่อยในการทำกงทำกินนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยอันไหนที่ลดต้นทุนการผลิตได้ก็ลดอันไหนที่ขยงขยันเพิ่มอาชีพได้ก็ต้องเพิ่มแล้วจะอาชีพเดียวอยู่ตลอดเป็นอาชีพหลักก็ไม่ได้แล้วบางครั้งมันขึ้นลงๆนะภาคการเกษตรขึ้นนะนอกภาคการเกษตรลงในหลายต่อหลายเรื่องการค้าการขายบางครั้งนะนอกภาคการเกษตรขึ้นแต่กรณีในภาคการเกษตรลดลงนะ

มาดูกันอีกเรื่องหนึ่งสังคมปัจจุบันนี้นะเราต้องมีการเชื่อมโยงกับผู้คนหลากหลายเนาะโดยเฉพาะการค้าการขายการใช้ชีวิตร่วมกันไม่เฉพาะประเทศไทยแล้วเดี๋ยวนี้นะมีต่างชงต่างชาติเข้ามาเต็มหมดเลยในการค้าการขายในการที่จะมีการเชื่อมโยงนะครับมิตรสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยสำคัญที่สุดคือภาษาปัจจุบันนี้ชาวจีนก็เข้ามาในไทยไม่ใช่น้อยนะเรียนภาษาจีนกันว่างๆเด้อจะค้าจะขายชวนซื้อมะกงมะขามในเพชรบูรณ์เนี่ยนะเป็นภาษาจีนก็เรียกว่าอะไรนี่ทำมาลีนหรือเปล่าถ้าชาวจีนเนี่ยสามารถพูดภาษาฝรั่งถูกต้องพอฟังกันได้หน่อยแต่ถ้าพูดไม่ถูกเป็นภาษาจีนล้วนๆขึ้นมาเนี่ยก็เราลองเรียนจีนกันบ้างสิเนี่ยแหละความรู้อยู่ใน YouTube อยู่ใน Google เนี่ยลองหัดพูดดูสินะครับถอนเงินถอนทองบอกราคงรา

านะในเรื่องราวของการคุยกันแบบพื้นฐานสักหน่อยนะตัวนี้สำคัญนะในเรื่องภาษาภาษาฝรั่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกานะรัสเซียนี่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราต้องมีการเรียนรู้ไว้บ้างเป็นคำสองคำต้องภาษาสากลเราส่งซิกเข้าไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องลองดูสินะในว่างๆเราไขรู้ดีกว่าดูหนังไอ้กรณีเป็นช่วงเป็นตอนในมือถือกันแล้วว่าช่วงนี้เนาะหนังซีรีส์ว่าอย่างนั้นเออลองดูสิโอ้ขาวนั่งทำข้อไก่อยู่นะโชคดีพอเรียนภาษาถูกไว้มั่งบางคำเออนั่งทำข้อไก่อยู่มาโดยไม่ได้ตั้งใจอะตูมลงบนหลังคาข้อไก่พังยังไม่ได้ซ่อมเลยนะกลับประเทศไปแล้วรัสเซียลงปั๊บถามหาวายควายมั่วหมดเลยเออไอเราก็พอรู้บ้างชี้เปรี้ยงเอาไปให้ชี้ไปตรงกลุ่มวัวที่อยู่กลางทุ่งไม่ใช่ควายอย่างนั้นว่าอย่างนั้นนะรัสเซียเออวายควายที่ว่าเอาไว้เชื่อมโทรศัพท์จะโทรหาเพื่อนหน่อยตอนนี้หลงแล้วนะร่มร่อนลงมาจากภูทับเบิกแทนที่จะไปลงพิกัดที่นัดหมายไว้ดันมาลงข้อไก่ตะขาวว่าอย่างนั้นเออแปลออกเป็นไทยนะเป็นแนวนี้ตอนแรกโกขาวคิดว่าทำหาควายเฮ้ยทำไมลงมาจากอากาศทำหาควายใช่แล้วว่าอย่างนั้นหรืออยากจะขี่ควายดันลงมาข้อไก่ให้ได้ขี่ไก่แล้ววะเนาะปีรกาเออก็เลยชี้ไปกลุ่มวัวกลุ่มควายที่อยู่กลางทุ่งบอกบอมแมนว่าฉันรัสเซียบอกเนาะทำหาไว้ควายมีบออ่าพอทำหาไว้ควายเสร็จเลยคุยกันพอรู้เรื่องมีให้ไปนั่งที่บ้านถามหาแป๊บซี่กินเข้ามาอีกเอ้ารอเพื่อนนะรอไปรอมาลมพัดลงมาตรงกอพงกอไผ่ลงป่าชงป่าช้าลงมั่วตัวไปหมดลงในสวนปอเทืองเพื่อนอีกลงในแปลงยาสูบที่ก็ปลูกไว้อีกเอ้า8คนรวมได้ก็ขาวก็เลยอ่ะไปงั้นพอคุยกันรู้เรื่องจับไปตรงนู่นรีสอร์ทตีน้อยนู่นนะอยู่ที่บ้านอะไรล่ะทางนั้นนะที่จะขึ้นไปแถวๆภูทับเบิกทางลัดอ่ะนะเส้นที่จะไปเหมืองแบ่งนะครับอยู่ที่ตำบลวังบานอำเภอลมเก่าเพชรบูรณ์นี่แหละเนี่ยเห็นไหมถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนี่เหลวนะเออไปส่งด้วยกรณีกิจอาสานะน้ำมงน้ำมันไม่ต้องไปขึ้นรถกระบะนักข่าวไปเราในฐานะแขกบ้านแขกเมืองมาทางอากาศเนี่ยเลยต้องคุยกันรู้เรื่องรู้ราวหน่อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวต่างๆนานาเนาะก็สามารถที่จะเอาไว้ทิศทางการสื่อสารซึ่งกันและกันในภาษาสำคัญนะขอที่อยู่โกขาวไว้ตอนนี้บอกว่าวันหลังเดี๋ยวมานี่จะร่อนลงมาในคอกวัวคอกควายพอมีมั้งไหมว่าอย่างนั้นบอกไม่ต้องก็ได้วะเออหลังคาพังอยู่ยังไม่ได้ซ่อมเลยเจ้าก็ได้นี่เห็นว่าอย่างนั้นเนาะเออประเทศรัสเซียส่งซิกมาคุยกับตะขาวอยู่มีไลน์แลกไลน์กันไว้วันนั้นนะครับหัวหน้าทีมตักเปียลงมาเลยลงถึงถามหาวายควายก็ขาวชี้ไปในขุงควายบอกโมเมนต์วัดฉันนี่แหละเพราะฉะนั้นเนาะการค้าการขายเดี๋ยวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมโยงได้เกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะครับการทำมาชงอาชีพเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดนะหัดเรียนกันไว้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในวัยเรียนหรอกนะเรียนนี่เขาเรียกว่าไม่เกินแก่ในการเรียนศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้นะภาษาจีนภาษาพม่านี่ยิ่งแล้วเลยตอนนี้นะวัดผาซ่อนแก้วนี่มาเพียบบางทีเนี่ยคนไทยไม่มีเลยมาไหว้เจดีย์ชเวดากองกันตอนแรกคิดว่ามาไหว้เจดีย์ไหนหรือมาทำอะไรกันผาซ่อนแก้วพอไปดูแล้วมีเจดีย์ขึ้นอีกหนึ่งกว่าเขาไม่ได้ขึ้นบ่อยเนาะนั่นคือเจดีย์คล้ายๆกับในทิศทางของชเวดากองพม่าเห็นปั๊บนี่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยจะกลับประเทศก็ข้ามดงข้ามแดนลำบากเนาะขาไปกลับไปประเทศเนี่ยขาไปทางช่องทางถูกต้องทางราชการสะพานมิตรภาพไทยลาวขากลับต้องมาทางช่องทางธรรมชาติไม่สะดวกกลับมาไหว้พระแถวนี้ดีกว่าว่าอย่างนั้นภาษาพม่าก็ต้องศึกษาไว้บ้างเนาะภาษาลาวนี่พอคุยกันรู้เรื่องเนาะเหมือนทางอีสานเขมรยิ่งแล้วนะขมแอขมือเปลี่ยนกลองกลังเนาะโหหมดสภาพเลยนะครับไอ้นั้นโกขาวก็พอศึกษาได้รู้อยู่นะครับบองบองว่าอย่างนั้นพอเจอเขมรบองรู้จักบองไม่เจ้ากระไดเนียงกะลองบองตะลองแต่ที่ไหนได้พอถามบองนี่ไม้กับบองรู้จักบอวัดกันหนุกหนันไปใหญ่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นต้องฝึกไว้เด้อเรื่องภาษาภาษานะเออนะตัวนี้สำคัญนะก็เลยเล่าสู่กันฟังเด็กรุ่นใหม่น้องเก่งภาษามากเลยตัวเล็กตัวน้อยลูกเด็กเล็กแดงคุยภาษารู้เรื่องนะจากนี่แหละโทรศัพท์มือถือนี่แหละโอ้เก่งมากบางครั้งบางคราวนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเล่าสู่กันฟังว่าต้องฝึกเรียนไว้บ้างนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็เรียนได้นะไม่สายเกินเรียนนะครับนี่คือสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง

มาดูในเรื่องราวของการทำอาชีพชวนดูทีละเรื่องเลยนะพวกเขาเนี่ยไม่ธรรมดาอาชีพปัจจุบันเนี่ยหนึ่งต้องตลาดนำผลผลิตนะก่อนที่จะทำอะไรไม่ว่าจะไปค้าไปขายนอกภาคการเกษตรในภาคการเกษตรหรืออะไรก็ตามต้องมีตลาดก่อนไม่มีตลาดในรับรองจุกอะไม่สามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองได้หรอกเนาะมีแค่ทำไปก็ขายไม่ออกทำไปก็ไม่มีคนรองรับคนซื้อเอาไปไหนละทิ้มอีกแล้วเนาะอย่างนั้นก็ไม่ได้เราต้องมีผู้รอบรู้ในเรื่องราวของสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจต่อกันได้และยิ่งดีเลยนะตัวนี้ในความเป็นอยู่ที่จะทำอาชีพปัจจุบันเนาะสองอาชีพต้องให้ผลผลิตเร็วไม่ใช่ว่าโหปลูกต้องการที่จะได้เงินได้ทองได้ผลผลิตมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรายได้ปีละครั้งจบเลยเลี้ยงไก่พันนี้สักหน่อยนี่เลี้ยงมกราจับธันวาโอ้โหไม่ทันค่าใช้จ่ายแล้วเลี้ยงมกราเนี่ยจับประมาณสักมีนาเนี่ยถือว่าหรูแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาพันธุ์ดีโดยเฉพาะไก่เนื้อไก่ไข่โอ้พันหมูพันแมวพันผักอะไรต่างๆนานาสามารถที่จะปรับปรุงพันธุ์ได้หมดแล้วให้ผลผลิตเร็วเน้นตรงนี้เลยเนาะตอนนี้สำคัญนะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดผู้คนค่อนข้างที่จะนิยมในเรื่องราวของจะซื้อถึงท่าเราแล้วนำไปบริโภคนะตัวนี้ต้องมีการทำธุรกิจแบบค่อนข้างคิดแนวนี้ทักหน่อยความต้องการของผู้อุปโภคบริโภคไม่รู้ละตอนนี้ตามที่ข่าวเห็นทุกที่เนี่ยเข้าคิวต่อยาวเลยโดยเฉพาะเรื่องของเมนูอาหารผัดไทยผัดไทยโอ้โหไปซื้อที่ไหนโอ้โหพ่อแม่พี่น้องดีแล้วครับต่อคิวทุกครั้งนอกจากฟุกนะขายดีเหลือเกินเออมันยิ่งกินยิ่งนัวหรือยังไงก็ไม่รู้นะน่าสนนะธุรกิจนี้นะลองดูเด้อเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นธุรกิจที่ถือว่าลงทุนก็ค่อนข้างที่จะไม่เสี่ยงถ้าใครไม่สั่งเราไม่ผัดให้ใช่ไหมของก็ไม่บูดไม่เน่าเนี่ยแล้วก็ได้วันต่อวันด้วยรายได้เห็นไหมห่อให้เรียบร้อยความสะองความสะอาดได้ราคายุติธรรมดูอยู่ได้ทั้งผู้ผลิตแล้วก็อยู่ได้ทั้งผู้มาซื้ออย่างเงี้ยนะไม่ใช่แพงหูฉีตาลายงั้นไม่เอานะครับตัวนี้สำคัญเลยนะเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการกินเรื่องการทำอาชีพเนี่ยต้องมีเทคนิคการที่จะมีในเรื่องราวของทำให้ผู้ซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้เราเป็นผู้ผลิตเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยสำคัญเด้อไม่ใช่ขึ้นไปอีกกรณีไปซื้อของซื้อของในร้านนั้นร้านนี้นะเปิดร้านก็ไปผังก็ไปเจ้าของหน้าบึ้งหน้างอถามทีไล่ปลิ้นปลิ้นตาใส่เงี้ยโอ้มันก็ไม่ไหวแล้ววะเนาะครั้งเดียวทีเดียวหายเลยแขกอย่างนั้นธุรกิจเราก็จะอยู่ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งดีๆนะที่เอามาพูดมาคุยกันขึ้นมามันต้องมีการควบคู่กันไปหมดแหละนะโอเคไหมครับถือว่าโกขาวพูดถึกบ่นะสำคัญนะครับเรื่องนี้นะครับการค้าการขายต้องมีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแม้กระทั่งงานบริการเห็นไหมแอร์โฮสเตสมาเรียนยิ้มกับประเทศไทยนะหลายต่อหลายประเทศโดยที่ประเทศไทยนี่ก็คือว่าเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วคนไทยสยามเมืองยิ้มเนาะเขามาสอนยิ้มมาฝึกยิ้มกันที่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าไอ้นี้เป็นสิ่งที่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของแต่ละชนเผ่าแต่ละหมู่แต่ละพวกนะครับในความเป็นอยู่คนไทยยิ้มเก่งนะเห็นไหมยิ้มแบบมีเหตุผลนะไม่ใช่ยิ้มแบบส่งเดชได้เหตุผลอย่างนั้นเดี๋ยวห้าบ้ากันชายต่างหากไม่เอาอย่างนั้นเนาะโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เอามาพูดมาคุยกันนะครับ

ข้าวช่วงทุดท้ายของรายการแล้วดื้อพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นยังไงกันบ้างเรื่องของความเป็นอยู่ในช่วงของบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้หน้าฝนฮ่าๆดูกันดีๆเด้อนะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ถนนมันลื่นกันมั่งไหมเออรถลุยน้ำบางคราวเนี่ยจุดไหนที่ไม่น้ำมีคึงมีขังเนี่ยมันน่าจะชะลงฉลับไม่ต้องใช้ความเร็วๆเกินเห็นเลยชัดๆเลยวันนี้นะรถโมน้ำอยู่ด้านขวาของถนนฉลับเปรี้ยงไปด้านซ้ายรถยนต์มาด้านซ้ายอยู่เลนซ้ายรถถนนสี่เลนนะเนาะเรียบร้อยอุ้ยมุ้ยเลยพ่อแม่พี่น้องที่รักเอ้ยนั่งขัดสมาธิกลางถนนเลยขาหักเบิดเจ้ากระไดฟ้าวไปไหนบิดกันจังมั่นใจในรถนะไม่รู้จะพูดยังไงคันเป็นๆไปๆ 4-500cc นะหนุกหนานนะครับเนาะเกิดเหตุขึ้นมาแล้วท่าไม่สวยแล้วกลางฝนบิดซะอย่างลิ่วเลยนะไอ้เรารถยนต์เรายังไม่กล้าจะสีล้อก็ไม่ได้ตำหนินะแต่บางครั้งไม่สมควรที่จะประมาทแนวนั้นพอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมตัวเองไงนะไม่เจ็บมากก็น้อยบางทีพี่คนพิการกันไปแล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นต้องดูกันนะเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่เด้รถยนต์ก็เหมือนกันอย่าประมาทโดยเฉพาะทับน้ำนี่ไปไม่เป็นทิศเหมือนกันนะจะบอกให้นะต่อให้รถดีขนาดไหนนะครับส่วนมากรถดีนี่ตาเขาเว้ยต้มแกงจืดตัวอย่างนั้นเออฮึๆว่ากันไปนะครับตัวนี้สำคัญนะเลยเอามาเล่าสู่คนฟังทุกวันเลยละว่ากันอย่างนั้นในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะเอาไปใช้ประโยชน์กันวันละเล็กวันละน้อยก็ยังดีโอเขาเล่าเรื่องเห็นไหมมันได้เรื่องได้ราวเลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยทิศทางที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเนาะมีการรู้เรื่องรู้ราวไว้บ้างเกี่ยวกับทิศทางของบางครั้งคิดไม่ถึงบางครั้งลืมบางครั้งเผลอเรอเตือนสติแหละแนวนี้ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งดีๆจากรายการที่เรามีการสร้างสรรค์กันขึ้นมาคุยกันช่วงท้ายของรายการก็ถือว่าเหมาะสมเนาะในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่คือสาระดีๆนะครับจากรายการที่เราทำอยู่นะครับเนาะโอเคนะครับดูเวลาดูเพลาแล้วโอ้จะต้องอำลาพาจากแล้วล่ะเนาะขอให้ท่านที่ฟังรายการนี้ทุกคนมีแต่ความสุขและความโชคดีแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจดิฉันสาวรักษ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐนะคะจะช่วยจ่ายค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทถ้าเสียชีวิต2ล้านบาทค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาริเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนระบบประกันภัยภัยพิบัติแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วค่ะและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมซึ่งขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่าในกรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะและในกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมค่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะจากเหตุที่ได้รับแจ้งว่าพบวานบูด้าเกยตื้นบริเวณริมเขื่อนหินชุมชนคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และคุ้มครองวานบูด้าจึงมอบหมายให้นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์วดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งดำเนินการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียวานบูด้าจากการถูกเรือชนค่ะพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวังตรวจตาและติดตามการเดินเรือในบริเวณพื้นที่อาศัยและเส้นทางการเคลื่อนที่ของวานบูด้าค่ะรวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อกำหนดมาตรการลดความเร็วเรือและลดความเสี่ยงจากการชนวานอย่างเป็นรูปธรรมจากผลชันสูตรซากวานบูด้าที่ได้รับแจ้งว่าพบเป็นวานบูด้านะคะเพศผู้อยู่ในช่วงวัยก่อนเจริญพันธุ์ความยาวลำตัว 10.70 เมตร ไม่รวมส่วนหางที่สูญหายค่ะสภาพซากเน่าเปื่อยผิวหนังลอกหลุดกระดูกขากรรไกรบนกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายกระดูกจมูกและส่วนหางสูญหายวานมีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดีความหนาชั้นไขมันใต้ผิวหนัง 2.8 ถึง 4.0 เซนติเมตรไม่พบบาดแผลภายนอกเท่าที่สามารถสังเกตได้ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างพบการช้ำและข้างเลือดบริเวณส่วนหัวพร้อมพบเศษกระดูกขากรรไกรบนฝังอยู่ในเนื้อเยื่อขากรรไกรล่างด้านขวาพบภาวะขากรรไกรล่างยื่นผิดปกติระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่พบความผิดปกติค่ะระบบทางเดินหายใจอยู่ในสภาพเน่าสลายระบบทางเดินอาหารพบการวางตัวผิดปกติโดยกระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนออกจากช่องท้องมาอยู่ใต้ผิวหนังบริเวณด้านซ้ายของลำตัวไม่พบเนื้อไตในลำไส้แต่พบรอยช้ำและข้างเลือดรอบผนังช่องท้องบ่งชี้ถึงการได้รับแรงกระแทกจากวัตถุไม่มีคมอย่างรุนแรงค่ะส่งผลให้กล้ามเนื้อและผังผืดบริเวณข้างลำตัวฉีกขาดทั้งนี้พบอาหารตกค้างในทางเดินอาหารส่วนท้ายส่วนตับไตและตับอ่อนอยู่ในสภาพเน่าสลายโดยผลชันสูตรสรุปว่าวานตายจากการได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวและขากรรไกรบนส่งผลให้กระดูกขากรรไกรบนหักเกิดภาวะไส้เลื่อนบริเวณข้างลำตัวและเกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บรุนแรงร่วมกับการสูญเสียเลือดนอกจากนี้ค่ะจากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและข้อมูลการพบเห็นเบื้องต้นคาดว่าวานตัวดังกล่าวอาจเป็นเจ้ามาลีลูกวานตัวที่6ของแม่กัญญาซึ่งมีการบันทึกการพบเห็นครั้งแรกโดยคุณจิรายุเอกกุลเมื่อวันที่16พฤษภาคม2564ค่ะสำหรับแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดเหตุในอนาคตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเร่งหาแนวทางเฝ้าระวังและติดตามการเดินเรือในพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยและเส้นทางการเคลื่อนที่ของวานบูด้ารวมทั้งพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตาและประสานผู้ประกอบการเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการลดความเร็วเรือและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการเรือที่สัญจรในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนลดความเร็วเรือเมื่อพบวานบูด้ารักษาระยะห่างที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือขับเรือตัดผ่านเส้นทางการเคลื่อนที่ของวานเพื่อป้องกันการรบกวนและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเรือชนวานอาจจะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และคุ้มครองวานบูด้าในอ่าวไทยตอนบนค่ะให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ค่ะบุกทลายโกดังการ์ดความจำเถื่อนค่ะเสียบปุ๊บไวรัสปั๊บหลอกโชว์ความจุเกินจริงโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ร่วมกับตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิ์เข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าไม่ติดเลขที่ค่ะในพื้นที่ตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตรวจยึดของกลางเป็นการ์ดหน่วยความจำปลอมค่ะเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Oppo SanDisk HP Xiaomi Kingston และ NKK Vision รวม6รายการค่ะจำนวน 16,245 ชิ้นในความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรพฤติกรรมในการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดรฟ์ผ่านช่องทางออนไลน์และเมื่อนำมาใช้งานกลับพบว่าไม่สามารถใช้งานได้หรือหน่วยความจำไม่เต็มจำนวนค่ะและบางรายการพบอาการผิดปกติคล้ายการติดไวรัสทำให้ข้อมูลภายในระบบเสียหายอย่างหนักจากการประสานงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์แท้เพื่อตรวจสอบ พบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะและปลอมเครื่องหมายการค้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่ามีการใช้โกดังปิดในพื้นที่ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นสถานที่กักเก็บสินค้าเพื่อเตรียมจำหน่ายค่ะจึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลเข้าตรวจสอบพบเป็นโกดังแฝดที่เชื่อมถึงกันมีการอำพรางประตูทางเข้าให้ดูเหมือนโกดังร้างภายในพบพนักงานชาวไทยกำลังแพ็คสินค้าและมีการนำกล่องพัสดุมาพันด้วยฟิล์มยืดสีดำรอบกองเพื่อให้ดูคล้ายกองขยะที่ไม่ใช้แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบค่ะเมื่อตรวจสอบภายในพัสดุพบการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดร์ปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวน 16,245 ชิ้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาซึ่งเป็นพนักงานดูแลโกดังให้การว่าเจ้าของหรือผู้ดูแลกิจการเป็นนายทุนชาวต่างชาติซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อนำตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนต่อไปค่ะก็ขอเตือนคุณผู้ฟังนะคะเวลาซื้อสินค้าออนไลน์นะคะก็ต้องเช็คดูรีวิวให้ดีๆนะคะไม่งั้นจะเจอของปลอมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
3: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
5: ตำรวจก่อสร้างมีนอกมีใน
4: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยหนึ่งเสียตำรวจทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดฝึกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
6: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์081-887-7708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
7: ื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็หุนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
8: ความคิดดีจังหนูชอบ
9: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบแม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
10: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มมวยยุทธาธินะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอคัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่นึงก่อนนะครับให้มาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่นึงก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของเคล็ดลับการคิดบวกนะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับเคล็ดลับการคิดบวกนะครับเป็นผู้เห็นนะครับความคิดแทนเป็นอย่างที่คิดนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้วิธีคิดนะครับเป็นขั้นตอนดังนี้นะครับ1นะครับตระหนักรู้เรื่องของที่เราจะคิดลบนะครับ2นะครับระบุความคิดลบนะครับที่มีอยู่นะครับ3นะครับคิดค้นหานะครับความคิดนะครับทางบวกนะครับมาทดแทนนะครับ4นะครับบอกตัวเองนะครับด้วยความคิดทางบวกนะครับนี่คือการฝึกมีสตินะครับในการดูความคิดของตัวเองนะครับเพราะว่าความคิดทางลบนะครับโดยการติดป้ายความคิดนะครับอย่างเช่นเมื่อกำลังรู้สึกไม่พอใจการกระทำของเพื่อนร่วมงานนะครับก็ติดป้ายว่าไม่พอใจนะครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโต๊ะทำงานนะครับพอเราติดป้ายแล้วนะครับเป็นการเตือนให้เรามีสตินะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีความคิดเห็นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้เรากลับมารับรู้นะครับลมหายใจของเรานะครับเราก็จะเห็นว่าความคิดนั้นนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่ต้องไปทุกข์นะครับหรือว่ามีอารมณ์นะครับแล้วจิตของเรานะครับก็จะสามารถมองตามความคิดเป็นจริงนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นด้านบวกของตนนะครับแล้วก็เหตุการณ์ได้นะครับการฝึกสตินะครับควรต้องฝึกทุกวันนะครับโดยจัดเป็นตารางเวลาที่แน่นอนนะครับแล้วก็ควรเป็นช่วงเวลาที่เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับครั้งละ10-20นาทีนะครับจึงจะได้ผลดีระบุความคิดทางลบนะครับที่มีอยู่นะครับค้นหาความคิดทางบวกมาทดแทนนะครับบอกตัวเองด้วยความคิดทางบวกนะครับตระหนักรู้เรื่องที่คิดลบนะครับก็เป็นเกณฑ์ความรู้นะครับสำหรับท่านใดที่เครียดอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านคิดทางบวกนะครับเป็นเกณฑ์ความรู้นะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราก็ต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านมาพักฟังคิดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเรื่องของประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับการออกกำลังกายประจำนะครับจะมีส่วนทำให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็จะเจ็บป่วยน้อยนะครับมีอายุยืนนะครับการออกกำลังกายนะครับไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ยังช่วยให้สุขภาพจิตที่ดีนะครับและยังมีประโยชน์อีกหลากหลายประการต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นกระดูกและก็ข้อนะครับการออกกำลังกายนะครับสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในเด็กนะครับแล้วก็รักษาความแข็งแรงของกระดูกในวัยรุ่นนะครับที่กำลังเจริญเติบโตนะครับการออกกำลังกายจะช่วยชะลอความเสื่อมของกระดูกในช่วงวัยสูงอายุนะครับซึ่งจะเป็นการป้องกันภาวะกระดูกพรุนนะครับเมื่อกระดูกเริ่มเปราะบางนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะหักง่ายนะครับการออกกำลังกายนะครับที่มีแรงกระทำต่อกระดูกสูงนะครับอย่างเช่นการวิ่งการกระโดดเชือกนะครับการเพิ่มน้ำหนักนะครับที่เป็นแรงกระทำต่อกระดูกนะครับช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในคนวัยหนุ่มสาวนะครับแต่สำหรับคนที่มีภาวะกระดูกพรุนแล้วนะครับควรเลือกการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อกระดูกน้อยลงนะครับอย่างเช่นการเดินและการว่ายน้ำนะครับต่อไปอย่างที่สองนะครับการออกกำลังกายสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงนะครับการออกกำลังกายช่วยปรับสมดุลคอเลสเตอรอลนะครับการออกกำลังกายเป็นประจำนะครับอย่างเช่นการเดินการวิ่งนะครับสามารถช่วยให้ระดับไขมันชนิดดีสูงขึ้นนะครับต่อไปอย่างที่สามนะครับเป็นโรคเหลือรังนะครับการออกกำลังกายสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานนะครับนอกจากนี้นะครับการออกกำลังกายนะครับยังมีผลดีต่อคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเป็นประจำนะครับสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคในระยะยาวด้วยนะครับ4นะครับเป็นเรื่องของสุขภาพจิตนะครับการออกกำลังกายสามารถลดความเครียดนะครับแล้วก็ความวิตกกังวลนะครับช่วยการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นนะครับ5นะครับอย่างสุดท้ายนะครับการออกกำลังกายสามารถช่วยจัดการน้ำหนักตัวได้นะครับด้วยการปรับผ่านพลังงานและก็ช่วยสร้างสมดุลนะครับของพลังงานที่ทำให้สุขภาพดีนะครับการออกกำลังกายนะครับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนนะครับในการรักษาน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนะครับเป็นการแนะนำนะครับการออกกำลังกายนะครับว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับจะได้จูงใจให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับได้รับฟังแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

0: ลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ได้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ครับ 2569 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตที่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้งดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี Data Center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ Data Center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี้ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วขำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: ของกทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนน่าจะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐต้องการการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์จังหวัดนนทบุรี
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากรคลาวด์แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่า30%หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง

0: ง67เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

กลับมาสวัสดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับก็ตรงที่นัดพบกันไว้นั่นแหละครับที่นี่แหละครับเป็นประจำของทุกคืนครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับรายการนี้ก็มีเรื่องราวของความบันเทิงนำมาฝากให้กับท่านฟังทุกท่านครับอยู่เป็นเพื่อนกันก็30นาทีโดยประมาณครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังข่าวสารจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจบลงไปครับซึ่งก็เป็นข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ทางกรุงเทพมหานครครับฟังความบันเทิงกันต่อครับและหลังจบรายการนี้ก็ยังมีเรื่องราวของข่าวสารจากทางกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครกันอีกต่อครับ

ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจนำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ล่ะครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังครับปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านกันมาครับก็พอถึงช่วงเวลานี้ครับก็คงจะรับประทานข้าวปลาอาหารครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการพักผ่อนผ่อนคลายครับแล้วก็เข้าหลับเข้านอนเพื่อที่จะเก็บเรี่ยวแรงไว้ปฏิบัติหน้าที่การงานในเช้าของวันพรุ่งนี้กันต่อไปครับเรื่องราวของอาชีพของแต่ละท่านก็คงจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับตื่นเช้ามาก็ต้องเตรียมตัวขับออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับก็เตรียมเพาะปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยครับสำหรับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าครับก็ต้องเตรียมร้านรวงกันตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวครับหลังจากที่ส่งลูกส่งเต้าไปโรงร่ำโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างครับแต่ว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญมีความหมาย

ช่วงท้ายปลายรายการกันอีกแล้วล่ะครับสำหรับทางรายการในคืนนี้ครับก็คงจะมีเรื่องราวของบทเพลงนั่นแหละครับให้ท่านฟังเป็นชุดสุดท้ายครับหลังจากจบบทเพลงชุดนี้ครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับก็ต้องนำรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับจากลาท่านฟังกันไปก่อนครับและจะย้อนกลับมาพูดมาคุยกันที่นี่แหละครับสำหรับในวันต่อไปครับสำหรับในคืนนี้ก็ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนอนหลับ

0: โอ้แบบนี้3รอบคือสิแหลกเนาะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยมันก็แม่นละแม่

0: อนนอน
1: มันแม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
0: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดความในย่างได้เมนบ่
1: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้สิครับ
1: ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้สิ
1: ไม่ได
0: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ
1: ่ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
1: ข้าวสารหมด

0: เห็น
1: โอ้ไล่หนีแล้วครับแต่ก่อนรถส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์หนีไล่ย่อมให้จับโดยดีเมนบอครับ
0: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดี

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนามกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชนก การรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการมีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ต่อสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ต่อสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก็ให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์
5: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงศ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมรำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซาร์สู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนอัตลักษณ์ไทยในยุคโลกาภิวัตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันพระปกเกล้าชูนโยบายยกระดับสถาบันสู่โรงเรียนผู้นำที่ดีที่สุดในประเทศในโอกาสครบรอบ28ปีพร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6: นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนในโอกาสครบรอบ28ปีโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปภารกิจหลัก3ด้านได้แก่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเป็นการสร้างผู้นำปรับรูปแบบหลักสูตรอบรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับพื้นที่ทั้งจาก76จังหวัดไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อกระจายโอกาสอย่างแท้จริงสรรหานักศึกษาด้วยนวัตกรรมและโปร่งใส นำเทคโนโลยี AI มาช่วยในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและป้องกันการวิ่งเต้นพร้อมปรับลดการรับในบางหลักสูตรลงเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประชาชนปรับเปลี่ยนแนวทางงานวิจัยโดยให้นักศึกษานำปัญหาความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านรัฐสภามาแก้ไขเป็นโครงงานเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการเก็บไว้บนชั้นหนังสือองค์กรต้นแบบภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลคุ้มค่าโปร่งใสและตั้งเป้าหมายเป็นหน่วยงานคาร์บอนต่ำและลดขยะเป็นศูนย์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้การยึดหลักความถูกต้องจะนำมาซึ่งแรงเสียดทานแต่สถาบันพร้อมยึดมั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนักการทูตไทยไม่เคยขอให้ประเทศที่3ร่วมกดดันกัมพูชาในการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าแม้จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในวงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดและเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจปิญญวินเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าก่อนเกิดภัยจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐยกระดับการสื่อสารเชิงรุกรับมือวิกฤตภัยพิบัติตั้งเป้าใช้ทุกช่องทางเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาและเป็นเอกภาพ
9: นายสุภพงษ์ชาววอลเลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1เพื่อหารือแนวทางการยกระดับการสื่อสารของหน่วยงานรัฐรับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้นำข้อมูลชี้แจงจากส่วนราชการมาผลิตและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสื่อ ือรวม72ประเด็นครอบคลุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศด้านการรับมือภัยพิบัติได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อยกระดับการทำงานแบ่งการสื่อสาร3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยพิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระหว่างภัยพิบัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อรวบรวมและสื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพและหลังเกิดภัยสื่อสารการช่วยเหลือเยียวยาพร้อมติดตามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุดซึ่งจากกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านในช่วงที่ผ่านมาได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยข้อปฏิบัติและการช่วยเหลือกว่า 5,000 ชิ้นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อสังคมออนไลน์สร้างการเข้าถึงประชาชนกว่า 5,400,000 ครั้งทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาด้านสาธารณภัยตลอดทั้งปีโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการล่วงหน้าขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนเน้นการสร้างความรู้ให้ประชาชนโดยเสนอให้สื่อสารต่อเนื่องแม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลงพร้อมเตรียมสื่อสารเรื่องเอลนิโยและแนวโน้มภัยแล้งล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัวและวางแผนการเพาะปลูกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคเกษตรมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
10: นางสาวนันทิกาทางสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับได้แก่การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าบ้านอยู่อาศัยเกษตรกรรมและขนส่งเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน5ปีผลักดันเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าวปศุสัตว์และประมงมุ่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยจะส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงานและการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรประสิทธิภาพสูงเพื่อเชื่อมโยงพลังงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero อย่างยั่งยืนปุริมปราศภาภาครายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีสถานที่จัดพิธีแต่งงานที่เขตซิริกในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก68รายขณะที่กองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้รับทราบรายงานจากอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าทหารสหรัฐไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนแต่อย่างใดด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่ามีประชาชนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐในดินแดนของอิหร่านนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า140รายส สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายธรรมราชอุปเรติหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติแห่งเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอาจมีมูลค่าความเสียหายราว 2,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายอุปเรติยังคาดการว่ารัฐบาลเนปาลอาจใช้งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูเบื้องต้นราว52ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนการก่อสร้างสถานที่พักพิงชั่วคราวรวมทั้งการจัดหาน้ำและไฟฟ้าในช่วง4เดือนข้างหน้าทั้งนี้รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่21รายและสูญหายอีก541รายสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของดร.ฮิโรชินิชิโนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนแมลงสาบบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นจนเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับการเจริญเติบโตของแมลงสาบขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับจำนวนแมลงสาบที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดรวมถึงเมืองซัปโปโรท่ามกลางจำนวนบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นกว่าซึ่งถือเป็นสาเหตุที่ไข่แมลงสาบเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้ทั้งนี้แมลงสาบสามารถพบได้ทั่วไปในสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนแต่สายพันธุ์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดส่วนใหญ่ประกอบด้วย3สายพันธุ์รวมถึงแมลงสาบญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานกว่า100ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมซายสุภานิดาเกียรติทองมือ30ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18 21และ16 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมือ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 19 13 21และ18 21ตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ยังมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเต็มรูปแบบพร้อมระบบ VAR Crosshair 3D ทุกคู่ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากสมาคมจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันพร้อมกันนี้สมาคมยืนยันจัดสรรเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกในทุกระดับเท่าเดิมทั้งหมดโดยไทยลีก1ได้รับสโมสรละ15ล้านบาทไทยลีก2สโมสรละ4ล้านบาทและไทยลีก3สโมสรละ1ล้าน250,000บาทเพื่อให้การแข่งขันทุกรายการรวมถึงฟุตบอลหญิงสามารถดำเนินการต่อไปได้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
13: พลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026และนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากเจ็ดสมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Place ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองรวมทั้งหมด14เหรียญขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มก่อนมองไปทีละนัดเพื่อเข้าสู่รอบลึกที่สุด
14: แมตช์ต่อแมตช์ระหว่าง คีกิสถานซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สองก็คือฮ่องกงก็จริงๆก็ประมาทไม่ได้แต่สตาร์ทเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าแมตช์ต่อแมตช์นี้น่าจะน่าจะผ่านได้แล้วก็ไปลุกไปน็อกกับญี่ปุ่นในรอบแรก
15: ส่วนนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีความพร้อมมากขึ้นหลังพึ่งคว้าแชมป์ฟีฟ่าซีรีส์และแชมป์รายการที่เมียนมาโดยจะเน้นการเล่นอย่างเป็นระบบและเกมรุกที่หลากหลายตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้ผ่านิดคาดหน้ารายงาน
12: นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเปิดเผยว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้เสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026มาให้พิจารณาแล้วแต่สู้ราคาไม่ไหวเนื่องจากฟีฟ่าตั้งค่าลิขสิทธิ์ไว้สูงถึงประมาณ86ล้านบาทและไม่อยู่ในแพ็กเกจฟุตบอลโลกที่ซื้อไว้ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่มีเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลรายการนี
16: ้ราคาโหดร้ายมากเลยไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กที่เราซื้อพอดีตอนที่เราซื้ออะครับไอ้นี่มันยังไม่อานาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเราอะมีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลโลก U17 U18 U20แล้วก็สโมสรโลกแต่อันนี้ไม่เกี่ยวก็ทักท้วงไปเหมือนกันว่าไม่อยู่เหรอเขาบอกไม่อยู่นะตอนนี้ถ้าราคานี้ซื้อไม่ไหวอ่ะ
12: นายธริศจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยพร้อมด้วยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวประกาศรางวัลการทูตสาธารณะโดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นางสาวอัธยาธิติกุลหรือโปรจีโนนักกอล์ฟอาชีพชาวไทยผู้คว้าชัยชนะในรายการสำคัญระดับโลกมาแล้วถึง10รายการโดยเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญในระดับโลกยาวนานของโปรจิโน่กับ9ปีในการช่วยขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
18: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
19: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้าม

0: สุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออ
1: ุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกเด็กแห่งสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทย์เล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปยิปเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิษฐ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับประเด็นร้อนต่างๆนะครับในแต่ละสัปดาห์กันนะครับไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ชยาครับ
2: ครับสวัสดีครับผมสิทธิชัยครับและท่านผู้ฟังครับ
1: ครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ดูเหมือนว่าจะชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับอาจารย์ครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เชื่อมต่อมาสัปดาห์นี้ด้วยนะครับอาจารย์จะมีเรื่องร้อนๆหรือเปล่าครับแหมอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนนะครับอาจารย์ครับ
2: นี่กันยายนแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับอาจารย์
2: เชื่อนะฮะเหลืออีกปีประมาณ4เดือนก็จะสิ้นปีแล้ววันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ
1: ครับ
2: อย่างไรก็ตามอย่างที่คุณสิทธิชัยได้เรียนผมกับท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าสภาวะอากาศสภาพอากาศแปรปรวนไฟไหม้ทั้งคลองถมทั้งคลองเตยทั้งมักกะสันเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยแล้วก็มันเกิดอากาศแปรปรวนรวมถึงทาน้ำหงน้ำแข็งไหลที่เนปาลที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีหรือมิกกี้เมาส์เนี่ยซึ่งพูดมาหลายครั้งเนี่ยนะฮะพร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีของเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นครั้งแรกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับวันที่1กันยายนเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือในเรื่องปัญหาความต้องการข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าสู่ระบบการตัดสินใจของรัฐบาลเรียกง่ายๆเลยว่าสีจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลแล้วนำไปกำหนดแนวทางพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิจังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้เนี่ยนะครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านนายกและครม.เนี่ยจะลงพื้นที่เพื่อดูแลที่บริเวณประตูน้ำหน้าคานที่คลองภูมินาคดำริอำเภออ่างใหญ่จังหวัดสงขลาปรับปรุงสถานการณ์อย่างเป็นการพัฒนาพื้นที่เนี่ยครับและช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นประธานในการทำเวิร์กช็อปและประธานในการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประมวลปัญหาความต้องการและข้อเสนอและก็มีการขับเคลื่อนจากรัฐบาลแต่จริงๆแล้วผมเรียนถามตรงเนี่ยนะฮะก็มีการประชุมครม.สัญจรไม่ว่าจะเป็นนายกคนไหนต่างๆเนี่ยก็มีการไปนำปัญหาและก็ความเดือดร้อนของทุกภูมิภาคเลยนะครับพอกลับมาแล้วเนี่ยก็สั่งการไปตามแต่ละกระทรวงต่างๆเนี่ยและแต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะทำหรือไม่เนี่ยมันไม่เคยมีการประเมินผลมีการติดตามเลยสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร
1: ่
2: อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเอาละครับก็ถือว่าท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเนี่ยนะฮะตอนนี้ท่านก็แบบ

0: อึ้งอยู่เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องวันที่14กันยายนเนี่ยเป็นวันที่มติคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่กรณีการหัวสวเนี่ยมันจะรอดหรือจะรุ่งเนี่ยนะฮะทั้งหมด229คนก็เดี๋ยวดูกันนะครับอย่างไรก็ตามครับอีกหนึ่งเป้าหมายในการลงพื้นที่เนี่ยซึ่งนายกมิกกี้เมาส์เนี่ยก็จะเยี่ยมชมเมืองเก่าสงขลาซึ่งรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนการผลักดันเมืองเก่าสงขลาเป็นเมืองมรดกโลกของซึ่งน่าภาคภูมิใจนะครับคุณสิทธิชัยครับ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะรับรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในระดับนานาชาติและต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวการสร้างงานสร้างรายได้และเศรษฐกิจได้ต่างๆแล้ววันที่1กันยาเนี่ยก็จะมีการประชุมครม.สัญจรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ข้อเสนอที่ก็รับฟังก็พูดถึงเรื่องของด้านเศรษฐกิจการคมนาคมการบริหารจัดภัยพิบัติความมั่นคงเป้าหมายต่างๆในการครั้งนี้ก็ฟังเสียงสะท้อนเนี่ยก็เป็นปกติอย่างผมที่เรียนไว้เบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มีการลงพื้นที่กันแต่จะทำจริงหรือไม่ทำจริงเนี่ยก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าจะมีการเรียกร้องบ้างน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือท่านนายกเนี่ยแถลงพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยนะครับต่อผู้ที่สภาย้ำเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก้วิกฤตพลังงานและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและไม่กระทบต่อการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับหรือ NPL เนี่ยไม่เกิน 70% ก็ที่ประชุมก็รู้สึกว่าจะมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ซึ่งท่านเป็นรองประธานวุฒิเนี่ยเป็นประธานการประชุมก็บอกว่าให้อำนาจกระทรวงกู้เงินได้เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงินเนี่ยนะครับของปีพ.ศ.2569เนี่ย400ล้านบาทเนี่ยเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยนะครับเห็นมีมติบอกว่าวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชอบในการให้มีการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังซึ่งพ.ร.ก.เนี่ยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2569เนี่ยครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้ให้คำวินิจฉัยพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ตามที่พระราชกำหนดไว้ตามเหมาะสมเนี่ยครับคุณอนุทินก็บอกขอย้ำว่าการกู้เงินในครั้งนี้เนี่ยมันมีเรื่องของวิกฤตทางด้านพลังงานเกิดขึ้นประมาณเปื่องบประมาณปี69เนี่ยมีไม่เพียงพอแต่ต่อขนาดของผลกระทบและการใช้ต่อการแก้ไขวิกฤตพลังงานรวมถึงใช้มาตรการการคลังไม่สามารถแก้ไขได้ทันหากไม่ทันอาจจะทำให้วิกฤตนี้ยืดเยื้อไปได้นะครับก็เพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบจึงต้องตราพระราชกำหนดนอกจากนี้เนี่ยนะครับต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและก็เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานเลือกสำหรับการเจรจาพรกนี้เป้าหมายนี่ก็แน่นอนก็เพื่อเศรษฐกิจฉุกเฉินเลี่ยงไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็คงต้องดูกันแต่ผมก็เชื่อว่าผ่านอยู่แล้วเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันผมก็ได้มีการพูดคุยกับชุดทีมงานของผมเนี่ยนะครับมีอาจารย์วิศนุเครืองามเนี่ยท่านก็เป็นพี่ใหญ่ของพวกเราเนี่ยนะฮะก็คุยกันสนทนาเรื่องปัญหาบ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะบอกว่าเอ๊ะมันจะมีการยุบสภาไหมเราก็บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ยุบสภาหรอกแต่เรียกว่าเห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยยื่นเรียบร้อยแล้วที่จะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในกรณีของหัวทั้งสว229คนแล้วก็ในเรื่องของเขากระโดงเนี่ยนะฮะซึ่งก็ยืนมันยื่นเยี่ยมานานตั้ง2ปี3เดือนแต่แล้วมั้งครับคุณสิทธิชัยครับ
1: ครับก็เรียกว่ายาวนานนะครับอาจารย์ครับ
0: นานมากเลยนะฮะมันนานเหลือเกินแล้วคนไทยอาจจะลืมกันแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะหัวสวเนี่ยถามจริงๆผมต้องเรียนตามตรงนะมันหัวกันจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วโดยเฉพาะยิ่งมันพาดพิงไปสู่ในเรื่องของพรรคภูมิใจไทยซึ่งคุณเนวินชิดชอบเนี่ยคุณเนวินแกก็ปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสวเลยบริหารในเรื่องของทีมช้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับในเรื่องสนามแข่งรถเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็อันนี้เขาก็คงจะปรึกษาทีมกฎหมายของเขาแล้วล่ะเป็นอย่างดีถึงได้กล้าออกมาตอบโต้ผู้สื่อข่าวเช่นนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่วันที่14กันยายนเนี่ยผมคิดว่ามติกกต.เนี่ยผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคงจะมีการแน่นอน229คนเนี่ยคุณเนวินที่ชอบเนี่ยเป็นอันดับที่228นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีการ มีการถูกยกเลิกไปประมาณ100ถึง150คนในเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเราขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งมันห่วงจริงๆครับคุณสิทธิชัยครับส่วนกรณีในเรื่องของปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะฮะผมคิดว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยไฟไหม้อย่างที่ผมได้เรียนไว้เบื้องต้นเนี่ยทั้งที่คลองเตยทั้งมักกะสันแต่มักกะสันเนี่ยเล็กน้อยที่คลองเตยก็เล็กน้อยแต่คลองโถมเนี่ยใหญ่มากเลยเนี่ยครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่บาดเจ็บทั้งหมด17รายนะครับแต่ไฟยังคุกรุ่นอยู่นะครับบอกมีการขโมยของกันโอ้โหยังมีการขโมยขนาดคนก็ทุกข์ยากลำบากแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีเขาเปิดข้าวขโมยของของเขาเนี่ยซึ่งไม่น่าเชื่อที่ย่านแถววรจักรเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้ระยะเวลานานในการซ่อมแซมพ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงปักหลักเนี่ยนะคุณสิทธิชัยยังขายของอยู่บางคนนี่หมดตัวเลยนะครับผมก็ผ่านไปแถวนั้นเป็นบางครั้งเนี่ยแล้วบางทีดูใน YouTube ดูตามข่าวต่างๆเนี่ยพ่อค้าแม่ขายบางคนเนี่ยเป็นสุภาพสตรีเป็นคนไทยบ้างเป็นชาวต่างด้าวบ้างเนี่ยก็ถึงกับเรียกว่าบ่นกันระงมถึงกับน้ำตาเล็ดน้ำตาลาดเลยเนี่ยนะคือน่าสงสารมากเลยเนี่ยครับก็ถือว่าเอามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็น้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทที่แก่งคอยที่หมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่รอยต่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวหน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองฝ่ายกองทัพฝ่ายทหารและชาวบ้านเนี่ยก็ส่งคลิปมาลงในโซเชียลเนี่ยนะครับทางด้านที่อำเภอทับกวางที่แก่งคอยทั้งวัดทั้งสมภารต่างๆเนี่ยก็ย้ายสมภาระหนีน้ำป่าไหลหลากท่วมกุฏินะครับก็ซ่อมน้ำในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็รถยนต์ก็น้ำท่วมครึ่งคันต้องการความช่วยเหลือนะครับตรวจสอบความเสียหายส่วนใหญ่ก็เป็นพวกรีสอร์ททั้งสองอำเภอที่รู้สึกว่าอำเภอชะอมเนี่ย ก็น้ำท่วมหนักพอสมควรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันครับน้ำท่วมประเทศจีนเนปาลกับประเทศจีนขณะนี้เนี่ยใกล้ถึงประมาณ 3,000 ถึง 3,500 กว่าคนแล้วเนี่ยนะครับที่รักษาชีวิตเนี่ยประมาณเกือบจะ700กว่ารายหน่วยกู้ภัยต่อสู้ในเรื่องของค้นหาคนเกือบประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 รายเนี่ยนะครับพบศพแล้วเกือบประมาณเกือบ700รายหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับยังหารายละเอียดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพายุทาน้ำแข็งมันไหลอยู่ตลอดเวลาส่วนอินเดียเนี่ยนะครับถล่มทาน้ำแข็งถล่มทั้งแนวเขตชายแดนเนปาลกับทิเบตปัจจุบันสภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้บริษัทมันคงเกิดจากในเรื่องของ greenhouse effects เนี่ยนะครับในเรื่องของส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกซึ่งกรุงเทพมหานครก็มีอาจจะมีน้ำท่วมสูงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะสัมภาษณ์ยังไม่ทราบว่าจะสัมภาษณ์อาจารย์ท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับว่าในเรื่องว่ากรุงเทพเนี่ยจะน้ำท่วมหนักมากน้อยขนาดไหนอย่างไรอย่างน้อยเนี่ยขึ้นรู้สึกว่าขึ้นปีละประมาณ 4-5 เซนเนี่ยนะครับบอกว่าจะสร้างคือเขื่อนกั้นน้ำในตามแนวตะเข็บทั้งในเรื่องของที่ทางสมุทรปราการสมุทรสาครจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็จังทางด้านอ่าวไทยแล้วเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันอย่างไรก็ตามนะครับก็มีทั้งเรื่องของพื้นฐานทั้งพลังงานขนาดใหญ่บรรเทากู้ภัยบรรเทาสาธารณภัยของเนปาลระบุว่ามีคนงานในโรงไฟฟ้าพลังงานเนี่ยเกือบจะพันรายนะครับสูญหายเป็นชาวต่างชาติประมาณ517คนรวมถึงนักเดินป่าผู้แสวงบุญนะครับซึ่งผู้ชาวฮินดูเนี่ยที่ภูเขาที่ไกรราชของทิเบตเนี่ยนะครับฟื้นฟูประเทศเนี่ยอาจจะสูญเงินเม็ดเงินเนี่ยหลายพันกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทางอเมริกาเนี่ยก็ช่วยเหลือประเทศเนปาลเนี่ย 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะกรุงวอชิงตันเนี่ยนะครับก็ช่วยเหลือประมาณ 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐในเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับต่อจนจีนเนี่ยที่จีหลงเนี่ยผลกระทบกู้ภัย 2,000 กว่ารายรวมถึง500คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมากมายทีเดียวในขณะเดียวกันก็น้ำท่วมที่แกรงแคนยอนครับก็ดับชีวิตไป1รายสูญหาย15คนฝนก็จะน้ำป่าไหลหลากในหลากหลายพื้นที่นะครับก็อยู่ที่รัฐอาริโซนาที่ไกลกันช่อนเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะไปมาแล้วเนี่ยนะตอนที่ผมเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับก็อยู่แถบ ภูเขาแม่น้ำโคโลราโดเนี่ยนะฮะจึงเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออย่างน้อย62รายไปแล้วก็ให้ประชาชนตื่นตัวกันอยู่เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามกลับมาคุยกันถึงนี้เนี่ยนะฮะถึงเรื่องของการสวและเขากระโดงเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย90ต่อหน้า14กันยาเนี่ยก็น่าจะลงมตินะครับขับไล่ในเรื่องของทั้งหมดที26คนซึ่ง26สิงหาเนี่ยก็ไม่ได้มีการตามประกาศใช้กันไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมคิดว่าตรงนี้มันคงจะต้องดูกันว่าในเรื่องของการพ่วงสวเนี่ยซึ่งมันนานเหลือเกินแล้วเนี่ยจะทำกันอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องดูกันเนี่ยนะว่ามันมีการช่วยเหลือกันมีการที่จะดูแลตรวจสอบกันอย่างไรทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งกกต.เห็นว่าทั้งกกต.เนี่ยก็ยังยื้อยุดฉุดกระชากอยู่นะครับมีการพิจารณาจะมีการลงมติอย่างไรทั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยก็ประท้วงแล้วก็เฝ้าจับตาดูว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะวินิจฉัยจะมีคำตัดสินอย่างไรในกรณีดังกล่าวครับคุณสุทธิชัยครับ
1: ครับก็ต้องติดตามนะครับในเรื่องราวนี้แต่หลายคนก็ให้ความสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์ครับแล้วก็ติดตามกันเรียกว่ายาวนานอย่างที่อาจารย์บอกทีเดียวนะครับเรื่องของสวเนี่ยครับอาจารย์ครับ
0: มันนานมากแล้วมันนานมากแล้วก็ผมก็เห็นแล้วก็ผมก็เคยไปเฝ้าสังเกตการเนี่ยนะในช่วงที่เลือกตั้ง2ปีกว่าแล้วเนี่ยก็เรียกว่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่ามันมีการเลือกตั้งสว.บางคนก็บอกว่าขอโทษพูดขอใช้คำหยาบนะคร
1: ับ
0: โอ้ช่างเถอะมันก็โกงมันโกงกันทั้งนั้นแหละแล้วก็ในส่วนรัฐบาลเนี่ยบรรดานักวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนในYouTube เนี่ยก็บอกว่ามันโคตรโกงกันเลยเนี่ยมันก็โคตรโกงแค่แต่จะทุกรัฐบาลเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยก็โกงทั้งนั้นเนี่ยนะครับ จนในที่สุดเนี่ยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยเนี่ยออกมาพูดเองเลยนะครับบอกว่าน่าจะยุบพรรคภูมิใจไทยได้แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ามันโกงกันเหลือเกินเนี่ยเพียงแต่ว่าหาในเรื่องของเอกสารจะพิสูจน์หลักฐานได้อย่างไรว่าเขาหัวกันอย่างไรแล้วก็เขาโกงกันอย่างไรเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีการจับผิดกันได้สักทีหนึ่งเนี่ยนะครับก
1: ็
0: พอพิสูจน์กันจะถามว่าพิสูจน์ยาวนานขนาดไหนเนี่ยก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรเนี่ยนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยชาวบ้านชาวช่องคนกรุงเทพมหานครคนไทยจังหวัดคงไม่สักเท่าไหร่เนี่ยก็ประท้วงรัฐบาลนะครับแม้กระทั่งคุณเสกโลโซเพื่อออกจากเรือนจำมาเนี่ยก
1: ็
0: ออกเพลงอนุทินอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นคำหยาบคายผมไม่อยากกล่าวถึงเนี่ยนะฮะก็ขับไล่รัฐบาลคุณอนุทินจริงๆแล้วคุณอนุทินผมว่าคงไม่เท่าไหร่นะคงมีเบื้องหลังที่เป็นคงเป็นครูใหญ่เนี่ยนะฮะอยู่เบื้องหลังนี่แหละก็คงจะต้องดูกันว่าจะยุบกันจริงๆหรือไม่ทั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการตั้งม็อบขนาดใหญ่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับเพื่อขับไล่รัฐบาลเนี่ยในเร็วๆนี้ผมคิดว่าก็สร้างความวุ่นวายกันอยู
1: ่
0: ส่วนด้านพลังงานเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับราคาน้ำมันวันนี้ก็แตะที่5060ลิตรต่อบาทเนี่ยนะฮะแต่คนก็ใช้เรื่องของรถยนต์รถติดตลอดเวลาครับคุณสุทธิชัยครับ
1: ครับก็เรียกว่าสถานการณ์ต่างๆตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งแล้วก็มีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็บางทีอาจจะไม่ใช่ทำภัยธรรมชาติบางทีก็เป็นภัยที่มนุษย์เราเองประมาทนะครับอย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเราด้วยนะครับอาจารย์ครับแหมอย่าง
0: น
1: ี้ก
0: ็มันจริงๆแล้วคนไทยก็ต้องเรียนตามตรงเนี่ยครับผมก็ไม่อยากไปพูดไปว่ากล่าวคนไทยเนี่ยนะแต่คนไทยนี่ไม่เคยเรียนรู้นะอย่างจริงๆว่าตามท่วมแถวน้ำตกแถวมวกเหล็กเนี่ยม
1: ัน
0: คงจำมาได้หลายสิบปีมาแล้วเนี่ยว่ายน้ำมันอยู่ดีๆเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเนี่ยสีแดงเถือกเลยนะครับก็ทำให้ผู้คนเสียชีวิตกันไปหลากหลายรายทีเดียวและทุกปีคนไทยก็ไปเที่ยวกันเนี่ยนะที่น้ำตกแห่งนี้ที่มวกเหล็กนะครับเพราะที่เขาใหญ่เนี่ยนะครับแต่เขาใหญ่มักไม่ค่อยเสียชีวิตเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีภูเขาเป็นแนวกั้นน้ำกันอยู่แต่เรียกว่าแถวมวกเหล็กเนี่ย อยากให้คนไทยได้มีการเรียนรู้สักทีหนึ่งเนี่ยนะครับ
1: ข่
0: าวสุดท้ายเนี่ยเห็นบอกว่าโรงนาเกลือเนี่ยทางประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาเคลมเขามาเขามีมติเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยนะฮะโ
1: อ้
0: มันมีจะโกหกหลอกลวงไปถึงไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเป็นพื้นที่ของเขาชาวกัมพูชาชาวละแวกเนี่ยเขามาทำงานในแถวโรงงานนาเกลือมาเช้าเย็นกลับจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนกัมพูชาเนี่ยที่มาทำงานในเมืองไทยบอกให้กลับไปเมืองเขมรไปเนี่ยเขาบอกเขาไม่กลับหรอกถ้าอยู่เมืองไทยดีกว่าเนี่ยนะครับแล้วพูดไทยชัดมากเลยเขาบอกอยู่กัมพูชาแล้วยากจนมากคนผู้หญิงคนไทยเนี่ยอย่าได้ไปเด็ดขาดเลยเนี่ยนะครับ
1: หรือ
0: แม้กระทั่ง ผู้ชงผู้ชายไปเข้าบ่งเข้าบ่อนเนี่ยบางทีถูกจับตัวแล้วก็ถูกขายอวัยวะต่างๆตับไตไส้พุงเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากครับผมไม่เคยไปเลยนะประเทศกัมพูชาเนี่ยเพราะว่าตัวคุณอังเคิลคุณเนี่ยนะว่าแกจะทำอะไรมิดีมิร้ายกับคนไทยเนี่ยนะฮะก็ชอบเคลมเรื่อยทั้งเขาพระวิหารกับอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยไปลงทุนเยอะมากในประเทศกัมพูชาแต่จริงๆแล้ววันนี้ประเทศกัมพูชาเนี่ยก็รู้สึกว่าเงียบเหงามากสนามบินเตโชไม่มีนักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเนี่ยนะครับส
1: ่
0: วนประเทศไทยทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนชาวตะวันออกกลางเนี่ยโอ้มากันเยอะมากนะครับผมไปมาบนครองอาทิตย์ละวันหรือ2วันเนี่ยจะเห็นทั้งชาวอินเดียชาวพม่าก็ดีชาวเวียดนามชาวจีนชาวตะวันออกกลางเนี่ยนะครับมาซื้อขอสินค้าราคาถูกแกของก๊อปปี้อะไรต่างๆเนี่ยผมแบกครับผมกระเป๋าไปเดี๋ยวโอ้โหพลุงพลังเลยครับคุณสิทธิชัยครับก็เรียกว่าดีครับมาช่วยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยให้มีเงินกระเตื้องมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าบรรดาหมอดูหมอดาวทั้งหลายก็คาดการว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยน่าจะอยู่คงไม่ครบเทอมหรอกครับไม่ถึง3ปีหรอกก็จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีภายในไม่เกิน 2-3 เดือนนี้เนี่ยนะครับก็คงต้องดูกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าครับคุณสิทธิชัยครับ
1: ครับก็อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวร้อนๆนะฮะไม่ได้แผ่วตามอากาศเลยอาจารย์ครับ
0: มันคือฤดูฝนนะฝนมันก็ช้ามาแต่มันไม่สามารถจะลงจิตใจคนได้แล้วก็วิกฤตขนาดนี้เนี่ยนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยบางร้านเนี่ยไม่ได้รับขายสินค้าเลยเนี่ยนะบางทีผมเข้าไปบางร้านนี่เขาบอกอาจารย์ช่วยซื้อหน่อยเดี๋ยวผมก็ช่วยซื้อประมาณ1,500 บาทเท่านั้นเองเนี่ยครับนิดๆหน่อยๆเนี่ยทุกคนก็ต้องช่วยกันประหยัดครับในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือในเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมเนี่ยนะฮะทั้งดีทั้งในเรื่องของเราได้ยินตลอดนะฮะภัยซ้ำซากท่วมซ้ำซากมาผมอายุ70กว่าแล้วเนี่ยก็ยังได้ยินถึงเรื่องต้องท่วมซ้ำซากและซ้ำซากอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกซ้ำซากกันสักทีนะครับคุณสิทธิชัยครับ
1: ครับก็ภาวนานะครับอาจารย์ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนะครับที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอหนองเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 21 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับซึ่งทรงกระจายเสียงครับจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาครับไปจนถึง21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันครับมาติดตามรับฟังรายการประจำวันครับที่น่าสนอกสนใจในช่วงของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์มีดังนี้ครับ5นาฬิกา30นาทีครับติดตามรับฟังธรรมะประจำวันครับหลังจากนั้นก็ติดตามรับฟังรับอรุณและก็7นาฬิกาครับถ่ายทอดข่าวครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ต่อด้วยรายการก้าวไกลในโลกกว้างและก็8นาฬิกาครับเทียบเวลาเคารพธงชาติแล้วก็ต่อด้วยรายการเปิดคลื่นคุยข่าวและก็รายการกู้ภัยกู้ชีพและก็ติดตามข่าวต้นชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็รายการคุยกับกกต.และก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการของฝากจากเสียงจอยและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการคุยเฟื่องเรื่องศาลปกครองและก็12นาฬิกาครับเพื่อสังคมไทยหลังจากนั้นติดตามรับฟังเรือนจำพบประชาชนและก็สลับข่าวต้นชั่วโมงและก็สาระจากมจร.และก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการทนายลูกทุ่งและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการอสม.ไทยล่มครับและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็แนวทางการพัฒนาลูกเสือครับและก็ข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาครับชายคาทกส18นาฬิกาครับเทียบเวลาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการใจถึงใจและก็ธรรมนูญชีวิตและก็ทายทอดข่าวขับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็รายการชีวิตกับเพลงและก็ทายทอดข่าวขับในพระราชสำนักและก็20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาธรรมกรนิทราครับ21นาฬิกาก็ปิดการส่งกระจายเสียงครับจากนี้ไปก็ขอเชิญพี่น้องคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ณบัดนี้ครับ

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: แล้วก็การที่ประจำอยู่ผมจะเรียร้อยท่านก็เจอสมรภาพในช่วงเนี้ยที่ท่านอนุสาสน์บอกว่าเก้าอี้ไม่น่าจะว่างเนี่ยก็น่าเห็นใจเพราะเหตุว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาไม่มั่นใจในพระสงฆ์ไอ้ความที่เขาไม่มั่นใจเนี่ยเรามองสายตารู้ดังนั้นสิ่งที่หายไปก็ไม่ว่าอะไรกันว่าทำไมจึงเก้าอี้จึงหายไปทุกอย่างถ้าเขาไม่มั่นใจเขาก็จะไม่มาเมื่อเขาไม่มาสิ่งที่จะไปว่าเขาไม่มาเรามีความผิดก็ไม่ใช่เพราะว่าบางเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาน่าจะไม่มาส่วนท่านทั้งหลายที่มาก็จะเกิดความรู้สึกแตกต่างกันว่าหนึ่งเกรงใจว่าเมื่อจัดรายการแล้วเราก็ต้องมาสองยังมั่นใจอยู่ว่าพระพุทธศาสนานั้นยังเป็นหลักอยู่เรื่องการเสื่อมเสียเป็นเรื่องของคนคนเดียวนี่ก็คือเรื่องที่จะวัดว่ามาหรือไม่มาเพราะฉะนั้นมาหรือไม่มานั้นไม่เป็นไรเพราะตมานับดูแล้วก็ยังดีว่าท่านทั้งหลายยังมามากกว่าเสาก็ใช้ได้นะจำนวนเสายังมากกว่าคนก็ใช้ได้และในช่วงนี้ก็คงจะหงุดหงิดที่ไม่มาก็เพราะว่าบางคนยังรักษาใจไม่ได้และเหตุที่รักษาใจไม่ได้ก็เป็นช่วงที่เป็นธรรมดาก็เหมือนผู้หญิงมีรอบเดือนนะบางคนก็มีรอบเดือนก็ปวดหัวปวดท้องดิ้นชักดิ้นชักงอไม่สบายส่วนในการทำหน้าที่การงานช่วงนี้มันก็ไม่สบายใจตำแหน่งเล็กก็ไม่สบายแบบเล็กๆตำแหน่งใหญ่หน้าใหญ่ก็ไม่สบายแบบใหญ่ๆก็คือเป็นช่วงที่มีได้มีเสียเพราะนั้น

ไม่มีอะไรรักษาใจอ่ะแล้วเราก็มักจะไปหาคนที่มีความคิดเห็นแบบเดียวกับเราคือพวกที่ไม่ได้ก็จะไปหาพวกที่ไม่ได้คราวนี้เรื่องก็ยุ่งแล้วเรื่องก็จะยุ่งเหยิงกันใหญ่ดีนะว่าที่โรงเรียนในร้อยหรือทหารเนี่ยยังมีระเบียบที่เข้มงวดมีการตรวจสอบที่ทุกกระทรวงทบวงกรมแย่ยิ่งกว่านี้หนังสือดีเขียนไม่เป็นฮะแต่ถึงเวลาไอ้หนังสือสนเทศนี่ไม่รู้เขียนกันได้ยังไงเพราะเขียนด้วยความไม่สบายใจและส่วนหนึ่งไม่มาก็จะรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจเราไม่ทำแล้วเราเลิกแล้วก็เลยเกิดการรู้สึกเริ่มคิดจะประท้วงนี่เป็นความรู้สึกของคนเลยจะอยู่ระดับไหนก็ตามเล็กก็ประท้วงแบบเล็กๆใหญ่ก็ประท้วงกันแบบใหญ่ๆดังนั้นคนที่อยู่ในภาวะที่ไม่ได้ก็น่าเห็นใจแต่สิ่งเหล่านี้ยิ่งไปหาคนที่อยู่ในฝ่ายเดียวกับเราก็ยิ่งแล้วใหญ่ก็ยิ่งเกิดความรู้สึกน้อยใจใหญ่มันก็ยิ่งเท่ากับอะไรโหมความรู้สึกของเราที่มันน้อยใจอยู่แล้วเนี่ยคือร้อนใช่ไหมแทนที่จะไปโดดน้ำเสียมันก็หายร้อนนะกระหายก็ไปกินน้ำเสียแต่คนทุกคนในขณะนี้มีพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามทุกที่นะฮะร้อนใจในเรื่องเหล่านี้แต่ไปหาไฟมาเติมให้คนร้อนใจแล้วหาไฟมาเติมเนี่ยเป็นคนประเภทที่ประหลาดมากซึ่งโดยปกติแล้วเขาจะต้องเข้าไปหาสิ่งที่จะมาดับความร้อนใจแต่คนมักจะหาไฟมาเติมคือเอาคนที่มีความคิดตรงกันเพื่อที่ไม่ได้เหมือนกันหรือเพื่อที่เติมเชื้อไฟในใจของเราให้โผล่ขึ้นตรงนี้ก็จะร้อนเป็นหลายเท่าและก็จะเข้าหน้ากันไม่ได้ผลที่สุดเจอหน้ากันก็จะปึ่งๆไม่ใช่สง่างามเคยยืนดื่นเชิดหน้าหน้ามันเชิดเหมือนกันนะแต่มันเบื่อไม่อยากมองลูกน้องที่ไม่ได้ก็ไม่อยากมองหน้านายนายก็พยายามจะมองหน้าดูมันก็เบื่อหน้านี่คิดแล้วก็เหมือนเมียที่บ้านเวลาโกรธกันเวลามันโกรธมันไม่เข้าใจแทนที่มันจะมาหันมานะฮะปรึกษากันตามโบราณที่ท่านว่ามีวัวมีควายก็ใช้ให้แหลกมีเมียมีผัวก็ตีหัวให้แตกแขกมาอย่ารับแขกคือสองมือสองเท้าก็ช่วยกันหากินมีวัวควายใช้ให้แหลกมีเมียมีผัวตีหัวให้แตกคือมีอะไรก็เอามาตีหัวคิดกันให้มันแตกแต่เปล่ากับนะเวลาเกิดเรื่องที่ไม่พอใจไม่สบายใจก็ไปหาคนที่มีความคิดอีกคล้ายๆตัวเองเนี่ยเอามาช่วยใส่ไฟให้ใจตัวเองเพราะนั้นมันก็เลยเกิดการที่อยู่บ้านเดียวกันก็ไม่มองหน้ากันแล้วโบราณบอกแขกมาอย่ารับแขกท่านทั้งหลายต้องจำไว้นะโบราณท่านบอกอย่างนี้เลยเพราะแขกดีมาปีละหนสองหนแขกฉิบหายขายตนมาแม่งฉิบหายขายตนมาทุกวันแขกนั้นไม่ได้หมายความว่าแขกที่เป็นคนที่มาหาเราแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีความอยากได้ความเสียใจความน้อยใจอย่างนี้มันจะมาหาเราพรั่งพรูมาในใจเราความเกลียดคร้านไอ้ที่มาโดยความรู้สึกของเราเองก็เยอะอยู่แล้วแต่เราก็ไปเชิญแขกคือเข้าสมคบกับคนที่ความคิดไม่ดีเนี่ยเอามาสู่ใจของเราโดยที่ทุกคนมักจะไม่ได้มองตัวเองนะมักจะไม่ได้มองตัวเองเพราะในสังคมใดก็ตามที่มีเรื่องยศตำแหน่งนั้นต้องทำใจเมื่อเราจะยุ่งเกี่ยวกับอิสริยยศต้องทำใจยกเว้นว่าเราไม่ต้องการอิสริยยศแต่เราต้องการสองอย่างคือเกียรติยศกับบริวารยศสองอย่างนี้ไม่ต้องวิ่ง

ไม่ต้องเตรียมใจไม่ต้องทำใจอะไรทั้งนั้นเพราะบริวารอยากมีมากเท่าไหร่นะท่านก็รู้จักให้ทานคือทานก็รู้จักสงเคราะห์เพื่อเจือจานไปตามสมควรแก่กรณีปิยวาจาพูดจาให้มันถูกอัธยาศัยไมตรีกับเขาเขาก็จะรักเราเป็นเพื่อนเราเป็นมิตรเราเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่อาทจริยาเขาบำเพ็ญประโยชน์อะไรเหมือนวัดบำเพ็ญประโยชน์นะเราก็ไปทอดกฐินแล้วก็รวมกันไปทอดประปาเราก็รวมกันไปทำอะไรก็รวมกันโดยมีสมภารเป็นผู้นำนะสมานัตตาก็ครองชีวิตในศีลธรรมมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องครองใจถ้าอย่างนี้จะแล้วไม่เกี่ยวกับอิสริยยศไม่เกี่ยวกับอิสริยยศแต่เกี่ยวกับบริวารยศมีการให้เอื้อเฟื้อเจือจานกันกับบริวารมากใช่ไหมมีการพูดจาปราศัยในด้านที่เป็นประโยชน์ถูกใจกันพร้อมใจกันเราก็ได้รับความรักมีการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเราก็มีพวกมากถ้าเขาบำเพ็ญประโยชน์เราหนีเราหลบเราก็ไม่มีพวกอยากมีพวกมากก็เขาทำอะไรก็รีบไปช่วยเขาจะเป็นหนึ่งหน่วยในส่วนเล็กนะมันก็สำคัญเท่าหนึ่งหน่วยนะจะนึกเอ๊ะไหมเอ๊ะมันไม่สำคัญนะมันสำคัญทุกอย่างทั้งหลายใครจะเป็นเสาใครจะเป็นแม่ระแนงใช่ไหมใครจะเป็นจากใครจะเป็นหลังคาใครจะเป็นช่อฟ้าทุกหน่วยนั้นสำคัญทั้งนั้นในองค์กรต่างๆและเราต้องครองชีวิตโดยธรรมอย่างนี้มีบริวารยศและพอเรามีบริวารแล้วเกียรติมันก็มาเพราะอะไรบริวารนั่นแหละเป็นเกียรติลูกน้องก็เป็นเกียรติแก่นายนายเขาชมเขาชวนเขาชวนเขาชมคือคนที่สูงกว่าชวนชมชวนคือไปไหนเอาไปด้วยชมคือออกปากชมเราก็มีเกียรติเกียรตินั้นมันส่งเสริมกันถ้าอย่างนี้เสร็จแล้วบริวารยศกับเกียรติยศสร้างได้ด้วยวิธีนี้เขาเรียกว่าสังขวัตถุธรรมคือมีพอๆกันแต่ถ้าต้องการอิสริยยศทำงานเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งจะเป็นพระเป็นคนก็ตามต้องทำใจและใจที่จะทำนั้นก็มองไม่เห็นอะไรทั้งหลายที่จะดีไปกว่าหลักธรรมของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องณขณะนี้ขึ้นอาตมาว่าเราก็ควรจะมีแว่นแก้วสำหรับผู้นำคือผู้ปกครองกับผู้ตามปกครองเนี่ยเอามาส่องคือถ้าเป็นผู้บัญชาบัญชาก็ส่องดูลูกน้องลูกน้องก็ส่องดูนายหลักการเดียวกันตรงนี้เอามาใช้ร่วมกันและวันสุดท้ายนายความจริงไปทุกที่ก็ยังไม่ค่อยเห็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่คนอ่านแล้วจะเข้าใจว่าเอ๊ะนี่เรามาทำงานเนี่ยนะเรามาทำงานเราจะทำงานให้เจริญบนอิสริยยศนี่นายเขาจะพิจารณาอะไรเราจะพิจารณาอะไรอาตมาว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ในวงการยังทำงานอยู่วันนี้เป็นลูกน้องของผู้บังคับบัญชาแต่หันไปดูต่ำจากเราก็เป็นนายของลูกน้องมีหลักการอะไรนะฮะที่ควรจะรู้แต่ก่อนจะถึงหลักการนั้นจะต้องรู้หลักกรรมเสียก่อนหลักการอย่างเดียวไม่ได้ทั้งหลายแก่อย่าแก่เกินแกงฮะเก่งอย่าเก่งเกินกรรมหลักแรกที่สุดของคนที่เกิดมานั้นหลักกรรมยึดหลักกรรมและทำตามหลักการสบายใจไม่นั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดไม่ปวดหัวนะตัวก็ไม่ร้อนตาก็ไม่ร้อนเพราะต้องยึดหลักกรรมทำตามหลักกรรมหลักกรรมคนเขาไม่เคยพูดถึงกันเขาลืมหลักกรรมหลักกรรมอันนั้นคืออะไรฮะ
ไม่ใช่เครื่องปลอบใจคือปัญญาคิดง่ายๆพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนที่เกิดมานั้นมีความแตกต่างกันไม่ใช่มีความแตกแยกนะมีความแตกต่างกันบนพื้นฐานของหลักกรรมพุทธเจ้าเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาสร้างมาไม่เหมือนกันนี่มองถึงอดีตนะและอดีตท่านทั้งหลายก็จะไปมองไกลเลยเราบอกอดีตมันไกลมองไม่เห็นไม่ใช่หรอกภพชาติมันอยู่ที่นี่ลมหายใจเดียวเท่านั้นแหละเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติลองจะหายใจเข้าแล้วไม่ออกภพของเราชาติเปลี่ยนแล้วออกแล้วไม่เข้าเปลี่ยนแล้วแต่สิ่งที่คนจะต่ำหรือจะไต่มันอยู่ที่หลักกรรมว่าภพเพกตปิจิตาคนสร้างมาไม่เท่ากันแม้แต่เป็นพ่อแม่เดียวกันไปดูพ่อแม่เดียวกันคิดง่ายๆพ่อแม่เดียวกันยังไม่เท่ากันเลยรูปร่างยังไม่เหมือนกันเลยทั้งที่เอ๊ะกับพ่อแม่คู่นี้นะอาหารไม่เหมือนกันวันใดวันหนึ่งอารมณ์ของพ่อแม่ไม่เหมือนกันวันใดวันหนึ่งสภาพจิตใจของพ่อแม่ไม่เหมือนเดิมวันใดวันหนึ่งวันนั้นดีวันนี้เลวเปลี่ยนสภาพลูกที่เกิดมาแตกต่างกันแล้วไม่เหมือนกันนะวันใดพ่อแม่ดีอารมณ์ดีอากาศดีอาหารดีลูกเกิดขึ้นมาณวันนั้นรูปร่างดีปัญญาดีเพราะจิตใจของพ่อแม่จะเป็นสื่อให้วิญญาณเหล่านั้นเข้ามาเป็นปฏิสนธิวิญญาณถ้าวันใดไม่ดีแล้วไปมีลูกเขาลูกก็ไม่ดีแต่ลูกที่มันไม่ดีนั้นมันมาตามอะไรฮะมันมาตามกรรมของมันเพราะฉะนั้นถึงพ่อแม่ไม่มีชู้ลูกเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันแล้วท่านทั้งหลายก็มีลูกมานึกลูกคนแรกหน้าตาเป็นอย่างนี้ลูกคนที่สองทำไมหน้าตาไม่เหมือนเราให้เมียมีชู้มั้งเมียบอกไม่ได้มีแล้วทำไมหน้าตาไอ้คนแรกกับผู้ชายไอ้คนที่สองกับผู้ชายทำไมเหมือนกันแกต้องมีชู้แน่ๆอย่างนั้นตีกันตายเลยท่านทั้งหลายตีกันตายเลยก็แล้วกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันนะมีคำตอบคำเดียวคนทุกคนมีบุญที่สร้างมาต่างกันนี่พระเจ้าเรียกว่าภูเพกตปุญญตานะนี่เรียกหลักกรรมใช่ไหมและหลักกรรมที่สองเมื่อเกิดมาแล้วคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนรูปร่างดีแต่ตกต่ำบางคนรูปร่างไม่ดีแต่ไปสูงทริกกรรมในปัจจุบันชาติเป็นตัวกำหนดพุทธเจ้าเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบไม่เหมือนกันหลักกรรมอย่างที่สองนี้ก็จะกลายมาเป็นหลักการของชีวิตเขาเรียกหลักกรรมผสมหลักการตรงนี้ท่านทั้งหลายต้องกำหนดให้ดีอันนี้แหละจะเป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องปลอบใจไม่ต้องให้ใครปลอบใจต่อไปเป็นตัวปัญญาชัดๆเลยว่าอัตตสัมมาปณิธิของคนไม่เท่ากันแล้วอัตตสัมมาปณิธินี่เป็นกรรมในปัจจุบันและเป็นหลักการถ้าไม่เท่ากันแล้วเราก็ทั้งหลายนะไม่เหมือนกันไม่ใช่เกิดก่อนจะได้ดีเกิดทีหลังจะแย่กว่าไม่ใช่เข้าก่อนจะได้ดีเข้าทีหลังจะแย่กว่าไม่ใช่นะหลักอาวุโสนั้นเป็นหลักอาวุโสก็เป็นหลักหนึ่งแต่ถ้าอาวุโสแล้วประมาทว่าคนเกิดก่อนจะต้องได้ดีไม่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นคนเกิดมาแล้วโดยหลักกรรมอันนี้แล้วอัตตสัมมาปณิธิคือ1

องสะสม 2. หาคุณวุฒิคุณวุฒิเนี่ยต้องเพิ่มเรื่อยๆคุณสมบัติคือความประพฤติทางกายวาจากิริยามารยาทนี่เป็นคุณสมบัติแต่คุณวุฒิหมายถึงความรู้ที่จะต้องหาเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหูทิพตาทิพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่ายุคไอทีนะต้องฟังท่านที่ท่านตรัสว่าก็บางคนก็สงสัยว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เที่ยวแต่ที่จริงพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ชอบเที่ยวแต่พระเจ้าอยู่หัวก็รู้ว่าการจราจรเป็นอย่างไรที่พระเจ้าอยู่หัวรู้ก็เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวอาศัย IT I คือ information คือสดับตรับฟัง T คือเทคโนโลยีคืออุปกรณ์อุปกรณ์ในสมัยนี้เป็นหูทิพตาทิพท่านทั้งหลายสัมผัสอยู่แล้วคือไม่กว่าในคุณวุฒิคือความรู้นั้นต้องขึ้นอยู่กับระบบ IT เท่านั้นปัจจุบัน informationข่าวสารต่างๆกระบวนการวิชาการต่างๆนั้นมาแล้วมาแล้วและมาเร็วด้วยระบบเทคโนโลยีคือหูทิพตาทิพซึ่งต่างจากคนบางคนถึงยุคระบบเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีมาทำให้หูทิพตาทิพเพราะฉะนั้นบ้านของท่านทั้งหลายบางท่านนั้นอาตมาจะบอกหมอนเน่าโซฟาผุยุบโทรทัศน์ก็จะมีเครื่องเสียบจะมีวิดีโอเยอะๆเป็นร้อยๆม้วนแล้วลูกหลานก็จะมานอนกันหน้าจอโทรทัศน์หมอนที่เคยสะอาดตอนไม่มีโทรทัศน์ก็จะเริ่มดำแล้วก็จะเริ่มเน่าใช่ไหมมดแมงต่างๆก็จะมาตอมกันกับไอ้ของกินที่อยู่ใกล้ๆกับโทรทัศน์เพราะอะไรทั้งหลายเพราะเขาไม่ได้เอาไอทีนั้นมาสร้างให้เป็นหูทิพตาทิพแล้วซึ่งไอทีเดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้โหมันชั้นสูงเหลือเกินมันชั้นสูงเหลือเกินสูงกว่าจนกระทั่งว่าพระองค์ไหนจะไปนั่งสมาธิให้หูทิพตาทิพไม่ทันโลกเขาแล้วนะอย่านึกไอพระที่เข้าป่านะไม่ใช่พระอย่านึกว่าพระที่เข้าป่านะหูท่านทิพตาทิพนะถ้าท่านมีโทรทัศน์โทรศัพท์วิทยุมือถือและโทรทัศน์นั้นพระท่านติดจานดาวเทียมพระไอเข้าป่าไป 40-50 ปีไม่มีทางทันไม่มีทางทันเราเด็กครับเพราะแหละเพราะเราเร็วกว่าและโรคมันติดต่อสัมพันธ์กันบนพื้นฐานของไอทีแต่ปัจจุบันนี้มีโทรศัพท์กันก็เพียงเพื่อตามตัวกันทะเลาะกันด่ากันคุยอะไรก็ไม่ทราบมันคุยอะไรก็ไม่ทราบอ่ะโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเสียเงินเสียทองบ้างเดือนนึงอ่ะเสียค่าเช่าไป500แล้วมันโทรตามผัวมันโทรตามเมียมันโทรจีบกันนะมันก็บิดกระบวนคุยกันแล้วเวลาคุยกันมากๆเขาสายเนี่ยคลื่นบนฟ้าเนี่ยมันมีจำกัดเขาจะโทรเอางานเอาการพัฒนาประเทศก็โทรไม่ได้ไอ้ลูกหลานเราติดโทรศัพท์ไว้มันตะบี้ตะบันนอนกระบิดกระบวนคุยกันนะดูโทรทัศน์ด้วยคุยโทรศัพท์ด้วยมันจะเอาอะไรของมันเล่นเกมกดมันก็เลยกลายเป็นคนหูทึบตาทึบโง่เง่ายิ่งกว่าเดิมอีกครับเพราะอะไรเพราะตัวที่3มันบริหารเป็นคืออะไร time คือเวลาเพราะฉะนั้น IT มันต้องอีกทีนึงฮะ IT เดียวไม่ได้มันต้อง I 2ทีอ่ะ I แคกๆเนี่ยคือมีอะไรมีเทคโนโลยีและต้องมีไทม์คือเวลาต้องบริหารให้เป็นนั้นบ้านใดตอนนี้บริหารเวลาไม่เป็นนะฮะเศรษฐกิจครอบครัวพังหมดลูกหลานกลายเป็นคนโง่กว่าเดิมไอเด็กที่มันขยันไปโรงเรียนไปไกลๆนะฮะบ้านมันไม่มีโทรศัพท์โทรทัศน์มันบริหารเวลาเป็นมันยังก้าวหน้ากว่าแล้วตอนนี้ไหมเราจะเปิดดูว่าไอ้น้ำมันท่วมที่ไหนจะมาถึงนครนายกหรือยังในหลวงท่านผู้ว่าคนนี้เก่งเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เก่งกว่าผู้ว่าในการจังหวัดหลายๆคนเอ๊ะเราจะดูเรื่องนี้ไอ้ลูกมันจะดูเรื่องนั้นเราบอกเออรักลูกเอาเถอะไม่ได้นะท่านนะ
ไม่ได้นะฮะต้องสอนเขาว่า ITT ต้องบริหารให้เป็นคุณวุฒิของเราจึงจะเพิ่มถ้าไม่เพิ่มเช่นนี้แล้วจะเป็นผลเสียหูเราจะนี่คุณวุฒินี้ตัวนี้ต้องเร่งสร้างสมจะอยู่ในระดับไหนก็ตามเพราะไม่ใช่ท่านเป็นนายทหารข้างหลังเป็นลูกจ้างลูกจ้างไม่มีโอกาสกันนะเปล่าใครจะรู้ท่านทั้งหลายใช้ ITT เป็นแผ่นดินไทยมันกว้างออกไปจากลูกจ้างจากกรมทหารได้กลายเป็นพ่อค้ากลายเป็นเศรษฐีก็ต้องเยอะแยะเพราะอายุบางอย่างมันเพียงจุดเริ่มต้นทุกวันนี้จุดเริ่มต้นให้คิดว่าอย่าคิดว่ามันเลยเส้นชัยมาแล้วนะให้คิดว่าทุกวันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นและถ้าเรารู้จักเพิ่มคุณวุฒิคือความรู้ของเราเข้าไปในวงการไหนก็ยอมรับและเมื่อเรามีความรู้บริบูรณ์และบางทีตัดสินใจนิดเดียวเท่านั้นเปลี่ยนอาชีพพลิกนิดเดียวเท่านั้นเองจากนายทหารอาจจะเป็นข้าใหญ่ก็ได้นะหรือถ้าเป็นนายทหารอาจจะรวดเร็วกว่าคนอื่นก็ได้เพราะอะไรITT แต่ต้องบริหารเวลาให้เป็นเพราะพระเนรก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็มีไทยสกายทีวี IBC TV นะแล้วก็ IBC ไทยสกายเนี่ยบางอย่างเป็นภาษาฝรั่งเราฟังไม่ออกบางทีเราก็ดูภาพเอาค่อยๆคลำมันไปภาพมันปรากฏอยู่เราจะเห็นแล้วพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านสอนพวกเราท่านสอนแล้วคุณวุฒิตรงนี้ถ้าใครไม่รู้จักเพิ่มในระบบ IT แล้วคนนั้นไปไม่รอดคุณวุฒิเขาจะไม่เพิ่มประการต่อมาคุณสมบัติคุณวุฒิคุณภาพคุณภาพมันต้องพัฒนาเลยคุณวุฒินั้นคืออะไรเรียนให้จำดูให้จำฟังให้จำแต่คุณภาพนั้นคืออะไรทำให้เป็นโง่นักปัญญาน้อยก็คำไปก่อนเคยคำไปไอ้นี่มันคืออะไรคำไปคำไปแต่ถ้าเราฉลาดทำให้เป็นเรียนต้องเรียนให้จำดูต้องดูให้จำฟังฟังให้จำและทำให้เป็นจะได้กลายเป็นคุณภาพของคนคนอื่นไม่ต้องไปสนใจสนใจคุณภาพตัวเราเราคงจะไม่เริ่มต้นจากการเช้ามาทำงานเย็นกลับไปเอาชุดยศแขวนแล้วก็จบไม่ใช่มันจะต้องมีอะไรหลายอย่างที่จะรองรับตัวเราคุณสยุมพรมาคุยกับอาตมาสยุมพรรัตนปารมที่จัดรายการวิทยุจัดอะไรก็เพื่อทหารเท่านั้นเพื่อสถาบันเท่านั้นอาตมาก็ไม่รู้จักเคยแต่ฟังท่านพอมารู้จักจริงๆก็มีคนบอกว่าท่านจากคนนี้แกรวยนะรวยยังไงโอ้ยที่พุทธมณฑลนำบ้านแกเขาขอยืมบ้านแกถ่ายหนังเรานึกอิตาสยุมพรนี่คุณสยุมพรนี่แกเป็นนักพากย์นะเป็นผู้แสดงมันไม่น่าจะรวยนะแกก็เลยมาคุยครับวันหนึ่งสมเด็จย่าสิ้นแกก็ร้องไห้น้ำตาคลอกันมานั่งที่วัด

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หายแนบหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอธิพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
4: ตำมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
3: เปลี่ยนพูดไปสงไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
5: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบ
8: ผมก็ชอบนะ
9: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
0: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาล์ฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร
8: 10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างนาง่วตำบลนาง่วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
9: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบัดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
10: เป็นภาพในใจไม่ลืมทุกอย่างที่ท่านทำ
11: นี่เนี่ยจนถึงวันที่7กันยายน69ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็เห่าให้ระมัดระวังเนอะในช่วงของช่วง 5-7 กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยแล้วก็พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยให้วางแผนการเดินทางในช่วง 5-7 กันยายนนี้ด้วยแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับทางเว็บไซต์ neutmd.go.th หรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะออกประกาศอีกฉบับนึง 5:00 นวันนี้ครับ
12: ค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแอปทางรัฐนะก็สามารถเช็คสภาพอากาศง่ายๆได้แล้วนะคะเป็นบริการจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ส่งตรงถึงปลายนิ้วพวกเราเลยซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ไฮไลท์9บริการเลยนะคะ บริการแรกก็คือแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนมันเจอบอดแคสต์ค่ะบริการที่2ก็คือสภาพอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศประจำวันแผนที่อากาศสรุปลักษณะรายงานอากาศอุ๊ยอย่างงี้เขาจะฟังเราต่อไหมสรุปให้เยอะขนาดนี้แต่ว่าง่ายๆก็ฟังเราสรุปนี่แหละนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย7วันให้ด้วยรวมถึงพยากรณ์ล่วงหน้านะเส้นทางการเดินพายุรายงานแผ่นดินไหวนะคะถ้าโหลดมาเราก็จะวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางได้ง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นด้วยพอพูดถึงเรื่องของเส้นทางการเดินของพายุนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกว่าพายุโซเดลเนี่ยเคลื่อนตัวห่างไทยแล้วนะคะแต่ว่าก็จะทำให้มีลมหนาวหลายๆคนเริ่มดีใจแล้วนะลมหนาวเริ่มมาแล้วเพลงของรุ่นเรามาแล้วนะ
11: ที
12: เฮ้ยคุณลูกใครรู้นะคะเพลงลมหนาวเกี่ยวกับเรื่องหนาวนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะดึงลมหนาวแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมเตือนรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยรุนแรงปลายปีด้วยแล้วก็ขอความร่วมมืองดทำนาปรังมาดูในเรื่องของรายละเอียดกันหน่อยค่ะรองอธิบดี และโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนายณัฐวุฒิแทนดีได้บอกถึงสถานการณ์ภาพรวมในสภาพอากาศช่วงนี้ค่ะบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปแล้วก็จีนจะบอกว่าจีนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเยอะนะเกี่ยวเรื่องพายุนะคะแล้วก็น้ำด้วยซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนลงมาแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยส่งผลให้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าจะช่วยให้น้ำในพื้นที่อุทกภัยเนี่ยระเหยได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีการคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคอีสานของเราเนี่ยจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี
11: ้
12: เนื่องจากลมหนาวเนี่ยเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมประมาณเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อุ๊ยคุณปีนี้เราจะได้รับลมหนาวเร็วกว่าเดิม
11: หรอแต่จะหนาวแบบ
12: แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอประกาศจากกรมอุตุนะนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ฝนตกหนักด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารยโสธรนะคะแล้วก็แนวลมปะทะด้วยรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากทองผาภูมิกาญจนบุรีใครอยู่แถวๆนั้นรายงานตัวด้วยว่าตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่หรือเปล่านะคะรวมถึงภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครของเราก็ยังมีฝนอยู่เลยนะซึ่งณตอนนี้นะคะก็จริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ประสานงานกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.แล้วนะเพื่อบริหารจัดการน้ำแล้วก็ขอความช่วยเหลือความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังนะคะรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคเท่านั้นก็คือเหมือนน้ำบาดาลนะคะและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ด้วยค่ะ
11: ครับขณะเดียวกันเองก็มีการสำรวจเรื่องของแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าเอ้ยที่กักเก็บน้ำหรือการทำแก้มลิงนะครับจะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้จากทางนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำเหนือเนี่ยที่จะไหลลงมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสธนช.เองเขามีการสำรวจลุ่มน้ำต่างๆดูว่ามีมาตรการอะไรซึ่งก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่เขามีอยู่ซึ่งก็ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะโดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆแล้วก็มองว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมซึ่งมวลน้ำที่ไหลลงมาเราไม่ได้ชะลอนะก็คือปล่อยไปตามปกติอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงต่างๆจะต้องเตรียมพร้อมรับน้ำซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่เมื่อหลายวันก่อน
12: คุณไปมา
11: ไปมานะซึ่งหลายวันก่อนเองท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงเองก็มีการเสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำนะครับซึ่งก็ตรงกับแนวทางของทางท่านรองนายกเช่นเดียวกันว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มนะโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่นอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วต้องทำพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำด้วยนะครับเอาไว้ใช้ไว้ตอนหน้าแล้งนะถ้ามีการรับน้ำเพียงพอในหน้าน้ำก็จะมีน้ำพอในช่วงหน้าแล้งท่านว่ามาอย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะทำพื้นที่การกักเก็บน้ำได
12: ้
11: หรือทำแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้างนะครับส่วนจะรับมือเฉพาะรับมือการรับมือเฉพาะหน้ากับน้ำเหนือที่ไหลมาสู่ทางตอนใต้อย่างไรบ้างท่านรองนายกทรงศักดิ์บอกว่าก็ต้องมีการแจ้งเตือนซึ่งก็ทำอยู่แล้วเพราะบูรณาการกันกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วพอสธนช.เขาได้ข้อมูลน้ำมาปุ๊บก็แจ้งไปยังปภ.ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลล์บอดแคสต์ว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีน้ำมานะนู่นนี่นั่นเพื่อให้เคลื่อนย้ายก่อนที่น้ำจะมาถึงนั่นเองครับ
12: อันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำนะคะเรื่องของเตือนภัยส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามนะคะที่มีในเรื่องของมวลน้ำหรือว่าอุทกภัยในเรื่องของการโรคระบาด
11: ที่มากับน
12: ้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ระวังโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็น้ำด้วยค่ะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษย้ำนะคะว่าน้ำลดไม่ได้แปลว่าลดความเสี่ยงนะเรายังคงยึดหลักสุกร้อนแล้วก็สะอาดอยู่ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ท่านก็ได้บอกนะคะว่าในช่วงหลายพื้นที่เนี่ยที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าอยู่ในระหว่างที่ ฟื้นฟูหลังน้ำลดนะประชาชนนะคะก็ควรเฝ้าระวังเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยที่พัดพามาก็จะนำสิ่งปฏิกูลขยะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเนี่ยนำมาด้วยแล้วก็ไปปนเปื้อนกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ที่เราเนี่ยล้างไม่สะอาดน้องต้นลองสังเกตดีๆว่าเวลาที่มีมวลน้ำมาก็มักจะพาพวกขยะปฏิกูลแล้วก็โคลนแล้วล้างทำความสะอาดยากมากเลยนะถึงจะต้องมีพี่ๆทหารไปช่วยไงนะคะสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษนะคะไม่ควรใช้น้ำท่วมขังนำมาล้างจานนำมาล้างอุปกรณ์นำมาล้างผักผลไม้ไม่ควรนะคะหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการล้างให้สะอาดรวมถึงอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้ปรุงสุกอย่าลืมนะว่าเรายังต้องรักษาความสุกร้อนแล้วก็สะอาดอยู่เสมอนะคะซึ่งการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็สุกทั่วถึงเนี่ยแน่นอนว่าก็จะทำให้เราเนี่ยรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัยรวมถึงล้างมือด้วยส่วนสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ยังขอให้ระวังเรื่องเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกที่ยังอาจตกค้างอยู่ในบ้านของเราอุปกรณ์แล้วก็ภาชนะและที่สำคัญนะคะอาจจะทำให้คือบางทีภายนอกเราอาจจะเห็นว่าปกติแต่จริงๆแล้วมีคราบมีความชื้นที่สะสมทำให้เกิดเชื้อราได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะบางทีเนี่ยเห็นในโซเชียลเนาะน้ำลดปุ๊บตามกำแพงเนี่ยเป็นราเลยนะเราต้องกำจัดให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ครัวภาชนะจานชามแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะใครที่มีอาการถ่ายเลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้ก็ควรดื่มสารละลายเกลือแร่หรือว่า ORS นะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดด้วยถ้าเกิดว่าเกิดอาการขาดน้ำอย่างรวดเร็วเช่นมีอาการถ่ายหรือว่าอาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้เลยมีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียมากคือมีอาการซึมควรไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
11: นะก็ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของโรคที่มากับน้ำแล้วก็อย่างที่บอกไปคือน้ำบางคนบอกว่าน้ำมันไหลมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันตรายอยู
12: ่
11: นะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเป็นเรื่องนี้ก่อนเรื่องของ data center เพราะว่าโอ้โหมีการพูดคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองเขาก็ตั้งโต๊ะประชุมเลยนะเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการจัดตั้ง data center เนี่ยแหละนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับครั้งแรกเลยนะครั้งที่1ทับ2569ระบุนะครับว่า Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องสร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงนะทั้งพลังงานไฟฟ้าทั้งน้ำที่ดินสาธารณูปโภคต่างๆรวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของพี่น้องประชาชนต่อปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของพี่น้องประชาชนต่อปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของพี่น้องประชาชนต่อปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของพี่น้องประชาชนต่อไม่ถึงนะภาครัฐเลยต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบแนวนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเนี่ยเป็นเพียงแค่ที่ตั้ง Data Center เท่านั้นแต่ต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งท่านนายกบอกในที่ประชุมนะว่าให้คณะกรรมการเนี่ยกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center คือเพื่อให้ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาในการแอบแฝงการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนหรือว่าใช้ใบอนุญาตที่ผิดกฎหมายช่องโหว่ในกฎหมายในการมาจัดตั้ง Data Center รวมไปถึงปัญหาในเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนแล้วก็กำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศและมาตรฐาน OECD คือมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติลมแสงอาทิตย์ลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปของการประชุมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมาประกาศธรรมชาติลมแสงอาทิตย์ลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปของการประชุมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมาประกาศ
12: ของ Data Center ย่านพระราม9ที่เรารู้กันนะ พบว่ามีการกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตก็เลยมีการสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีแล้วเพื่อความปลอดภัยคือหลายๆคนพอได้ยินข่าวเนี่ยก็กังวลในเรื่องของน้ำมันเนี่ยแหละนะคะที่อยู่กลางใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันค่ะได้บอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center บริเวณถนนพระราม9คือมีการร้องเรียนแหละนะคะนี่ก็ต้องพูดกันตรงๆนะว่ามีการร้องเรียนว่าอาจจะมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่เนี่ยพอทราบตรวจสอบนะคะจึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเลยค่ะเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่าสถานประกอบการที่สามารถจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้เนี่ยตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยก่อนซึ่งจะมีวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุแล้วก็มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้ย้ำค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการกำกับการดูแลธุรกิจ Data Center นะโดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการนี้ขึ้นมาตรวจสอบทั่วประเทศเลยเพื่อทบทวนแล้วก็จัดระเบียบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยพร้อมกันย้ำนะคะให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของประชาชนแล้วก็ชุมชนโดยรอบด้วยค่ะ
11: หลายคนอาจจะยังจริงๆคำว่า data center data center เนี่ยจริงๆมีมานานแล้วนะหลายคนบอกแล้วมันคืออะไรคือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเหมือนเป็นสถานที่ที่หนึ่งเนอะรองรับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานแล้วเขาถามว่าแล้วมันทำงานอะไรบ้างเวลาเขาจะมีการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องของที่ท่านทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงอย่างเวลาแอปธนาคารแล้วเขาถามว่าแล้วมันทำงานอะไรบ้างเวลาเขาจะมีการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงอย่างเวลาแอปธนาคารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยในหลายประเทศคือไม่ได้มีแค่ที่ไทยที่เดียวที่มี data center หลายๆที่หลายๆประเทศเขาก็มี data center ในการจัดตั้ง data center ขนาดใหญ่เพื่อที่จะรองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยมาตั้งเอาไว้นั่นเอง
12: ก็คือให้อยู่รวมกันนะ
11: นะครับมันก็เลยหลายคนบอกไอ้ศูนย์ data center มันคืออะไรมันสามารถจับต้องได้ไหมเข้าไปชมได้ไหมหรืออะไรแบบนี
12: ้อนาคตจริงๆก็ไม่แน่ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะว่าตอนนี้เขาก็กำลังเร่งมือกันอยู่นะมีเรื่องนึงของนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะน้องต้น
11: คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วก็หมดการยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยลองเช็คสถานะของท่านสักนิดหนึ่งว่าจากนี้จะต้องทำอะไรต่อเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มใช้สิทธิ์กันพร้อมกันทั้งคนเก่าคนใหม่คนที่ได้สิทธิ์เนี่ย1ตุลาคม69เดี๋ยวจะเริ่มใช้พร้อมกันนะครับทีนี้เนี่ยย้ำไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลคือไม่ใช่ยื่นบางกลุ่มเนี่ยยื่นแล้วจบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่บางกลุ่มที่ยื่นแล้วจะต้องมีการไปปรับปรุงข้อมูลเนี่ยสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลวันสุดท้ายเนี่ย20กันยายน69แล้วเดี๋ยว30กันยายน69เขาจะประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่หลังจากที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ถ้าได้ปุ๊บ1ตุลาคม69ค่อยมาใช้สิทธิ์กันนะครับซึ่งมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย5ล้านกว่ารายเลยนะมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์หากประสงค์จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลอย่างที่บอกไปภายใน20กันยายน69แต่ว่า5กรณีดังต่อไปนี
12: ้
11: ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ปุ๊บท่านไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเจ้าของข้อมูลที่เป็นหน่วยงานนั้นๆเนี่ยจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านเองนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษานอกระบบนะท่านไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลอะไรเองเดี๋ยวทางต้นสังกัดเขาแก้ให้นะครับสองคือกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชน3คือกลุ่มของผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมาก4คือกรณีผู้มีบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มูลค่าต่ำมากและ5คือกลุ่มกรณีรถในเกณฑ์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกินกว่า15ปีหรือว่าพวกรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีกลุ่มนี้ไม่ต้อง ้องทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวเขาจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านยกเว้นแต่ว่าถ้ามีรถหรูรถหรูเป็นรุ่นที่ทางกรมการขนส่งทางบกเขากำหนดอันนี้ท่านต้องไปอัปเดตข้อมูลนะครับซึ่งพอยื่นปุ๊บหรือว่าท่านผ่านเกณฑ์แล้วปุ๊บอย่าลืมว่าคนใหม่ผ่านเกณฑ์อย่าลืมยืนยันตัวตน EKYC ยืนยันตัวตนก่อนเพื่อที่จะใช้งานกันในวันที่1ตุลาคม69ยืนยันตัวตนได้ช่องทางไหนบ้างแอปเป่าตังหรือว่าหน่วยงานธนาคาร5ธนาคารก็คือกรุงไทยหรือว่าแอปเป่าตังเนี่ยยืนยันตัวตนได้ถึง12มกราคม70หรือว่าที่ธนาคารออมสินธกสธอสธนาคารอิสลามอันนี้ทำได้ถึง14ตุลาคม69ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน EKYC ถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนก็ให้รีบไปยืนยันตัวตนเพื่อให้ได้ใช้สิทธิ์1ตุลา69เงินก็คือเงินก็จะได้ใน1ตุลา69แต่ถ้าสมมติ1ตุลา69ยังไม่ได้ไปยืนยันEKYC เลยก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาน
12: ะ
11: ท่านก็รอไปก่อนเดี๋ยวเงินอาจจะได้ในเดือนถัดไปนะครับเช็คสถานะตัวเองให้ดีว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหนเพื่อที่จะให้ได้ใช้สิทธิ์กัน1ตุลาคม69ครับ
12: เพราะฉะนั้นนะคะย้ำกันอีกทีนึง20กันยายน69วันสุดท้ายในการแก้ไขข้อมูลนะและ30กันยาประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีต่างๆ5กรณีอย่างที่น้องต้นได้บอกไปเลยรวมถึงวันที่1ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันไปสามารถยืนยันตัวตนได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างที่เราได้บอกไปนั่นเองค่ะ
11: ครับผมอ่ะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกันมีหลายคนทักมาคอมเมนต์ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไหลลงไปสักนิดนึงแล้วต้องขออภัยจริงๆนะครับตอนนี้มีคุณจิราพิญญาธร อยู่ภูเก็ตนะรับฟังชัดเจนเลยค่ะทุกวันเลย
12: มาจากภูเก็ตนี้เป็นแฟนคลับใหม่หรือเปล่าคะเนี่ย
11: เนอะขอบคุณนะคะ
12: ค่ะขอบคุณค่ะมีวัดเผาเคืองตำบลสายหมากอำเภอเชียงใหญ่สวัสดียามเช้าฟังอยู่ที่หอกระจายข่าวของวัดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับ
11: ขอบคุณครับ
12: อันนี้คุณไปเปิดตลาดไว้หรือเปล่านครศรี
11: หลังจากที่ไปส่ง
12: ข่าวแล้วกลับมาแล้วใช่นะคะแล้วมีใครอีกคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะ
11: เมื่อกี้คอมเมนต์ไหลไปแล้วนะครับมีพี่
12: ตั้ม
11: นะด้วยสวัสดีครับ
12: ค่ะคุณตั้มเราฟังอยู่ที่บางพลีอากาศดีมากครับ
11: พระรุ่งขัตติยะอังกูลกุลนะครับขอบคุณนะครับ
12: ค่ะ
11: พี่รามจันทร์สิรินะชมทุกวันทันสังคมพี่พิษสมัยสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะน้องต้นน้องไอ
12: สวัสดีค่ะผู้ใหญ่บำรุงนี่ผู้ใหญ่บำรุงเขาก็คอยแชร์เพจข่าวยามเช้าของเราให้กับ
11: ขอบคุณครับ
12: ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านตลอดเลยนะคะฟังเพจข่าวยามเช้าที่ปราจีนบุรีนะ
11: มีพี่พิสุทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่ปราโมทขอรายงานตัวครับพี่สุริยาจากกำแพงเพชรนะครับหนาวลมพ
12: ี
11: ่เรโนจริงหรอ
12: ในฐานะนะคะคุณอัจฉราปิ่นทองสวัสดีเช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอุ้ยวันนี้วันพระเหรอน้องต้นเราทำ
11: ไม่ใช่นะแต่เอ๊ะแรม8ค่ำ
12: ใช่เช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
11: นะคะ
12: ขอแบ่งบุญได้ไหม ได้เหรออ่ะมาเดินทางด้านของคุณนาฏอนงนะคะที่อ่างทองนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้27องศาม
11: ีพี่อุศีพี่เชรินทิพย์สุพรรณจากสุพรรณเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากเลยพี่แดงเดิมบางพี่พันเข็มศักดิ์นะครับ
12: นครสวรรค์
11: พ
12: ี่
11: ว
12: ัน
11: ด
12: ี
11: พี่วันดีพี่วันนีทั้งวันดีและวันนีเลยนะสวัสดีครับ
12: ค่ะ
11: วังเหนือจากอำเภอวังเหนือพี่วรเดชสวัสดีครับ
12: ค่ะ
11: โอ้หลายท่านเลยเดี๋ยวจะทยอยอ่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้6นาฬิกา30นาทีพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วก็พบกับตีของร้องข่าวกับคุณพฤกษ์แก้วพิบูลและเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
12: ค่ะ
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
17: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
16: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
17: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
16: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
17: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
18: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
19: ่อตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
20: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่าน

ฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนครับเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยครับโดยท่านนายกครับได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ครับทั้งนี้ครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นั่นเองครับและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เน้นย้ำนะครับว่านโยบายต่างประเทศนั้นต้องมีส่วนในการเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนคนไทยโดยรัฐบาลครับมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสครับทั้งโอกาสด้านการลงทุนโอกาสเกี่ยวกับเทคโนโลยีโอกาสจากองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยไทยเราต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันครับโดยเฉพาะในสาขาที่จะกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะทูตใช้โอกาสในการพบกันครั้งนี้ครับแลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆร่วมกันเพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีครับยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ครับท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับที่กรุงเทพมหานครเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าแล้วครับเดือนตุลาคมครับตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนซึ่งรัฐบาลนั้นจะใช้เวทีเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดครับพี่น้องประชาชนในการจะสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยเพื่อจะขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศไทยซึ่งรัฐบาลนั้นก็พร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันครับไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ครับช่วงนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับสำหรับ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสนั้นเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อจะนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมครับในการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลนั้นประชาชนนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมครับในการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลนั้นดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขณะนี้ครับยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไปได้เพราะความพร้อมด้านพลังงานน้ำและทรัพยากรธรรมชาติส่วนปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มี

0: ู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งรัฐบาลนั้นจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้พร้อมย้ำนะครับว่าประเทศไทยนั้นยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งนะครับว่าหากมีการลักลอบก็จะต้องสั่งปิดและดำเนินการตามกฎหมายครับต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันไม่ได้ตอบคำถามว่าต้องกำชับทางกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตตั้งศูนย์ Data Center หรือไม่เพื่อป้องกันไปสู่การทุจริตครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างครับนายกอนุทินนำทีมรัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนส่งต่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เหตุน้ำท่วมใหญ่เนปาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนครับเพื่อจะส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลครับโดยมีนายทันพหาทุโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยครับเป็นผู้ที่รับมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือดังกล่าวพร้อมกันนี้ครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินายประสงค์ธรรมปาละรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ครับและสำหรับหน่วยงานไทยที่ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยครับทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสวมใส่ในการเก็บศพได้แก่ชุดป้องกันเลเวล4จำนวน500ชิ้นเฟสชิลจำนวน500ชิ้นฟิลเตอร์ P 100จำนวน500ชิ้นและหน้ากากอนามัย 3M 500ชิ้นครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนอุปกรณ์เป็นถุงเก็บศพป้องกันการแพร่เชื้อจำนวน 2,000 ชิ้นมูลนิธิร่วมกตัญญูสนับสนุนถุงซิปห่อศพ 1,000 ชิ้นสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสนับสนุนถุงซิปห่อศพ200ชิ้นบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสนับสนุนผ้าห่ม 1,000 ผืนและสำหรับการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวที่กล่าวมาทั้งหมดครับกระทรวงการต่างประเทศของเราได้รับจัดหาเที่ยวบินสำหรับการขนส่งสิ่งของดิปโลมาติกคาร์โก้จำนวน1เที่ยวบินครับซึ่งเป็นเที่ยวบินสำหรับการขนส่งระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตต่างประเทศเท่านั้นโดยกำหนดครับเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลในระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้เพื่อจะส่งมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับรัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไปครับจากเรื่องของการช่วยเหลือครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของนายจ้างลูกจ้างในประเทศไทยกันบ้างครับรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างหรือใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายที่โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการกับนายจ้างและกับแรงงานต่างด้าวเองที่กระทำผิดกฎหมายครับทั้งนี้รัฐบาลขอเตือนไปยังนายจ้างเตือนไปยังสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเลยครับอาทิครับงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ครับซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทไปถึง 100,000 บาทครับต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับถ้าจ้าง2คนก็ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทได้ครับและหากมีการกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือโดนทั้งจำทั้งปรับได้ครับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาถึง3ปีครับส่วนแรงงานต่างด้าวเองนะครับหากทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วล่ะก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งจะถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีด้วยครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกสั่งให้สทนชเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือและเร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำหาที่กักเก็บน้ำและทำแก้มลิงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาครับว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆและให้แจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานครับให้เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดที่ผ่านมาครับได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมานั้นมวลน้ำที่ไหลลงไม่มีการชะลอน้ำดังนั้นครับน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับน้ำไว้ด้วยครับจากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าสำหรับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้หรือว่าเดือนหน้าแล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMFและกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ครับเพราะวันนี้นั้นจะเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยครับซึ่งการประชุมนี้ครับเป็นการประชุมที่ทรงเกียรติซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนครับและในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเราครับมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยเราครับได้เป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ในการประชุมนานาชาติครั้งสำคัญนี้นั่นเองแหละครับอีกหนึ่งเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนจะจากลากันไปครับตีคองร้องข่าวครับขอชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านติดตามรับฟังรายการใหม่ครับชื่อรายการว่าคุยกับครม.อนุทินครับชื่อตรงประเด็นเลยครับเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิด จาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศจากคนทำงานโดยตรงครับและจะเป็นรายการที่ชวนรัฐมนตรีนั้นมาจับเข่าคุยกันแบบตรงๆคุยกับครม.อนุทินครับเจาะทุกประเด็นสำคัญของการบริหารประเทศที่ประชาชนนั้นอยากรู้และทุกคำถามมีคำตอบครับพบกันได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา 9:05 นถึง 9:35 นครับรับชมได้ครับทั้งทางโทรทัศน์ที่ NBT MCOT HD TTB 5และทางออนไลน์ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเลยครับเสาร์ที่5กันยายนครับพี่น้องประชาชนและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: หูให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกากับอีก52นาทีครับช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี้
2: เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะเรื่องของชวนกันติดตาม นะคะรายการใหม
1: ่
2: คือกับครม.อนุทินนะคะซ
1: ึ่
2: งเป็นการเปิดมุมคิดเจาะนโยบายฟังคำตอบจากรัฐมนตรีโดยตรงเลยทุกวันเสาร์ 9:05 น.เริ่ม5กันยายนนี้นั่นก็คือวันนี้นั่นเองซึ่งทางนางสาวรัชดาธนารีเดชนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานแล้วก็ทิศทางการบริหารประเทศด้วยผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจเนี่ยว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรบ้าง มีเป้าหมายยังไงแล้วก็จะเกิดประโยชน์อะไรต่อประชาชนซึ่งรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะก็จะชวนรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยมาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมา ตอบคำถามแล้วก็ข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบนะซึ่งเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางโทรทัศน์ NBT to HD ของเรา MCOT HD ททบ5แล้วก็ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect รวมถึงไทยคู่ฟ้าด้วย
1: รวมถึงของเราด้
2: วย
1: นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็มีการออกอากาศคู่ขนานเหมือนกัน 9:05 น.สำหรับวันนี้ตอนแรก5กันยายนเนี่ยจะประเดิมตอนแรกกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์จะพูดคุยเรื่องของถึงเวลาหรือยังกับการปรับระบบราชการน
2: ี
1: ่มาประเด็นแรกก็คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะต้องติดตามกันดูว่าในมุมมองของท่านรองนายกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยรวมถึงสถานีของเราเนอะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายให้กับทุกๆคลื่นของสวทด้วยนะครับยังไงก็ติดตามรับฟังกันได้ถ้าดูในทีวีก็ 9:05 น.ฟังวิทยุก็ 9:05 น.นะครับ
2: เวลาเดียวกันทั่วประเทศ
1: เวลาเดียวกันทั่วประเทศยกเว้นของ MCOT HD เดี๋ยวเขาจะของ MCOT HD เนี่ยเดี๋ยวเขาจะฉายกันวันอาทิตย
2: ์
1: แต่ถ้าเป็น NBT ทูเอสดีททบ5แล้วก็ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศทุกวันเสาร์5กันเริ่มตอนนี้ตอนแรกเอาวันนี้ตอนแรก
2: ก็ถือว่าถ้าอยากฟังกันสดๆเลยก็ต้องเป็นทุกวันเสาร์ 9:05
1: พร้อมกันทั่วประเทศทุกวันเสาร์5กันเริ่มตอนนี้ตอนแรกเอาวันนี้ตอนแรก
2: ก็ถือว่าถ้าอยากฟังกันสดๆเลยก็ต้องเป็นทุกวันเสาร์ 9:05
1: คุยกับคนอื่นเขารู้เรื่องว่า
2: เฮ้ย
1: พูดอะไรพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนโยบายที่สนใจคุยกับครม.อนุทินไม่แน่ใจว่าจะได้คุยแค่คณะรัฐมนตรีหรือจะมีโอกาสที่ได้คุยกับท่านนายกหรือเปล่า
2: จะต้องมีสักตอน
1: หนึ่ง
2: ต้องมีสักEP หนึ่งนะที่จะได้คุยกับท่านนายกนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามที่ต้องการคำตอบเช่นเดียวกันมาอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะก็จริงๆก็อาจจะดีเลย์สักเล็กน้อยแต่ว่าก็อยากเอามาพูดคุยนะเพราะเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจแล้วก็ดีใจกัน
1: ค
2: ุณวันที่เขาตบลูกยางแล้วเขาได้รางวัลแล้วคุณกรี๊ดนะ
1: เอาจริงๆนะพลาดการดูสดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นอยู่ระหว่างเดินทางไปครม.สัญจรพอดี
2: ทุกคนกรี๊ดเลยนะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาจริงๆก็เป็นการแข่งขันล้างตา
1: เ
2: ป็นนัดล้างตาซึ่งทางด้านของแล้วก็สาวๆนะคะทีมวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยก็ได้ไปรับเงินรางวัลแล้วก็นะคะของรางวัลที่ท่านนายก
1: ท่านนายกร่วมแสดงความยินดีด้วย
2: ค่ะซึ่งศึกลุกยางกลางทำเนียบเลยนะคะได้วิ่งได้เข้าไปนะคะแล้วก
1: ็วิ่งเลยเหรอวิ่งเข้าไปในทำเนียบเลยเหรอ
2: ก็เข้าไปในทำเนียบนะมีพิธีมอบเงินรางวัลนะคะแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026หรือว่า2026นั่นเองค่ะที่ห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเป็นประธานนะแล้วก็มีการโชว์สกิลอันเดอร์เซตลูกวอลเลย์ด้วยนะร่วมกับกัปตันชมพู่นะคุณพรพันธ์เกิดปราดนะคะกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงไทยนะคะที่เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์พร้อมบอลลายเซ็นนักกีฬาแด่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมาดูทางด้านของโค้ชออส
1: โค้ชออสเขาบอกว่าเขากราบพึ่งพระบารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากด้วยนะเป็นความกำลังใจแล้วก็ของขลังกำไรข้อมือจากเนปาล
2: อันนี้
1: ที่โค้ชออสบอกไว
2: ้นะ
1: เป็นกำไรข้อมือทำจากไม้ได้มาจากการปฏิบัติธรรมที่เนปาล
2: นะคะ
1: แล้วก็ปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์ที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ขอบนขอบารมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวดมนต์ตลอดจนประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจด้วยแหละส่วนหนึ่งฝีมือของทั้งโค้ชออสเองแล้วก็นักกีฬาไทยของเรานี่ก็สุดยอดเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วคงเสริมซึ่งกันและกันนะ
2: แล้วก็โค้ชออสก็บอกว่าเนี่ยพอได้รางวัลแล้วเนี่ยหลังการแข่งขันก็ต้องเดินสายแก้บน
1: นะ
2: อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะ
1: ส่วนอีกอันนึงเป็นไงครับ
2: อีกอันนึงก็อันนี้จะต้องจารึกหน้าประวัติศาสตร์วงการแบดมินตันเลยค่ะมาทางด้านของน้องเมย์รัชนกนะคะคว้าชัยชนะครบ600ครั้งประเภทหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้บอกข่าวดีกับพวกเราคนไทย บอกว่าแสดงความยินดีกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ด้วยนะคะนักตบลูกไก
1: ่
2: สาวชาวไทยนะกับความสำเร็จครั้งที่สำคัญนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกหนึ่งข่าวดีนะคะคือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ได้รับข่าวดีหลายๆอย่างเลยรวมถึงน้องเมย์ด้วยที่คว้าชัยชนะครบ600ครั้งในประเทศประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็เป็นคนแรกของโลกด้วยนะคะซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันซึ่งน้องเมย์เนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกในปี2013ต่อมาก็ได้ก้าวขึ้นสู่อันดับ1ของโลกในปี2016แล้ววันนี้ก็เป็นคนที่สร้างตำนานบทใหม่ในเวทีโลกด้วยค่ะ
1: อีกหนึ่งข่าวดีเหมือนกันอันนี้ก็คนไทยเนี่ยเก่งเยอะลิซ่าปล่อยเพลงใหม
2: ่ MV เพลงใหม่มา
1: สวัสดีค่ะมานะครับเขาบอกว่าโลเคชั่นคือที่ไทยทั้งหมดเลยนะใน MV
2: 6ที่ใช่ไหมมีที่ไหนบ้าง
1: ใช่คือมีหัวลำโพงที่หอพักหญิงธรรมศาสตร
2: ์
1: ที่ตึกดิบบางกอกของคลองเตยที่อุโมงค์ทางลอดราบ11ถนนเฉลิมเขตแล้วก็คลองบางขุนเทียนซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศเนอะของกรมการท่องเที่ยวคลองบางขุนเทียนเนี่ยผมไม่แน่ใจใน MV ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะ
2: เพราะฉะนั้นต้องไปดูต้องไปดู MV เพลงนี้สวัสดีค่ะของลิซ่านะคะซึ่งลิซ่าก็เป็นหนึ่งคนไทยเหมือนกันที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโลกค่ะ
1: ครับหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับหนุ่มหล่อสาวสวยของเราวันนี
2: ้
1: คุณแชมป์ชโลธรกับคุณกฎอรัญญาเขามารออ่านข่าวอยู่แล้วนี่เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ญาติหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย